คนส่วนใหญ่มักมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นสาระเป็นกำไรของชีวิตทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นล้วนทำให้ขาดทุนชีวิตทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากดังนั้นเมื่อเราได้กลายมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทุนมาแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากกว่ากันจะกำไรหรือขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันถือเป็นกำไรชีวิตอย่างแท้จริงและจะกำไรอย่างสูงสุดถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงชีวิตก็จะปลอดภัยและได้ชื่อว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตอีกทั้งมีกำไรชีวิตอย่างมหาศาลอีกด้วยนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพพิยสูตรความว่าบุคคลใดงดเว้นจากบาปทุกชนิดล่วงความทุกข์ในนรกได้แล้วดำรงอยู่บัณฑิตยกย่องบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีความเพียรผู้นั้นมีความแกล้าผู้คงที่เห็นปานนั้นมันได้กล่าวว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่ฉลาดเพียงในการเอาตัวรอดในภพชาตินี้เท่านั้นแต่ต้องฉลาดในการเอาตัวรอดจากทุกภัยในสังสารวัฏนี้ด้วยโดยจะต้องงดเว้นจาก

บาปอกุศลทุกอย่างจะได้ไม่พลัดไปเกิดในอบายเหมือนเตมิยราชกุมารผู้รู้จักเตือนตัวเองเมื่อเห็นภัยในนรกแล้วจึงยอมอดทนที่จะต้องทำตัวเป็นประดุจคนง่อยเปลี้ยคนหูหนวกคนใบ้เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นพระราชาเรามาติดตามเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะสืบเนื่องจากพระเตมิยกุมารเดมราบิดาทรงรับสั่งให้ประหารชีวิตมหาโจรโดยวิธีการทารุณกรรมก็ทรงสะดุ้งพระทัยทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานที่ตนคอยเสวยวิบากในนรกจึงดำริว่าหากเราได้เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาก็คงไม่พ้นต้องทำบาปกรรมให้สั่งประหารชีวิตบุคคลมากมายเช่นเดิมแล้วก็จะต้องไปเสวยทุกข์ใหญ่ในนรกอีกพระกุมารยังได้แต่บรรทมกระสับกระส่ายทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นไปจากพระราชมณ์เทียนได้ในขณะนั้นเทพธิดาจึงเคยเกิดเป็นพระมารดาของพระกุมารซึ่งสถิตอยู่เหนือเสเวตฉัตรก็ได้แนะนำว่าพ่อแต่มียะพ่ออย่ากลัวไปเลยหากพ่อต้องการจะพ้นไปจากพระราชมณ์เทียนนี้พ่อก็จงแสร้งทำตนเป็นคนง่อยเปลี้ยแม้พ่อไม่ได้หูหนวกก็จงแสร้งทำเป็นคนหูหนวกแม้พ่อไม่ได้เป็นคนใบ้ก็จงแสร้งทำเป็นคนใบ้และอย่าประกาศความที่พ่อเป็นคนฉลาดจงปล่อยให้คนเข้าใจว่าเป็นคนเขลาหากพ่อสามารถทำตามอุบายนี้ได้ความปรารถนาก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนพระเตมียกุมารได้สดับถ้อยคำที่เทพธิดาแนะนำก็ทรงทำตามและได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าต่อจากนี้ไปเราจะแสดงตนเป็นคนง่อยเปรี้ยเป็นคนหูหนวกและก็เป็นคนใบ้เราจะทำอย่างนี้จนกว่าความปรารถนาของเราจะสำเร็จนับจากนั้นมาพระราชกุมารก็ไม่ได้ส่งเสียงหรือตรัสอะไรอีกเลยไม่ทรงขยับพระหัตถ์และพระบาทจึงดูผิดแผกจากกุมารทั่วไปแม้จะทรงเมื่อยล้าสักเพียงไรก็ทรงอดกลั้นยึดมั่นในคำอธิษฐานนั้นไม่ทรงงันแสงไม่แสดงอาการไปหิวนมเหมือนกุมารอื่นและทรงบรรทมอยู่ในพระอริยบทเดียวโดยไม่ไหวติงพระหัตถ์และพระบาทเลยแม้จะเสวยน้ำนมก็จะเสวยแต่จะเฉพาะเวลาที่ผีเลี้ยงนางนมถวายเท่านั้นอาการผิดปกติของพระราชกุมารจะทำความฉงนใจให้แก่เหล่าแม่นมทั้งหลายผู้ดูแลจึงพลอยเศร้าโศกแทนพระราชกุมารว่าถ้าหากยังคงมีอาการง่อยเพลียอยู่เช่นนี้อนาคตของพระองค์จะเป็นเช่นไรโดยเฉพาะพระราชนกชนนีนั้นเมื่อทรงเห็นพระราชโอรสทรงประทับนิ่งไม่ไหวติงเช่นนั้นก็ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะพระราชกุมารไม่มีลักษณะของคนง่อยเปรี้ยให้เห็นเลยทรงมีพระปรานามัยสมบูรณ์ทุกอย่างพระเจ้ากาสิกราชทรงดำริว่าพระกุมารของเราคงยังหงอยเหงาเราไม่มีเพื่อนเล่นกันมั้งยังได้แสดงอาการนิ่งเฉยเย็นชาเช่นนั้นควรที่จะได้กุมารทั้ง500คนมาเป็นเพื่อนเล่นด้วยจึงมีรับสั่งให้นำกุมารทั้งหมดที่เกิดในวันเดียวกันนั้นมาอยู่ในวังก็เป็นเพื่อนเล่นกับพระราชกุมารแม้พระราชกุมารจะทรงทราบเรื่องราวทุกอย่างดีอยากจะทักทายหัวเราะเล่นด้วยประจำต้องอดทนทำเป็นไม่สนพระทัยกุมารทั้งหลายครั้นหิวข้าวก็ร้องไห้เพื่อจะดื่มนมแต่พระราชกุมารกลับบรรทมนิ่งโดยทรงนึกถึงภัยในนรกจึงสอนตนเองว่าเราจะไม่ร้องไห้เพื่อได้ดื่มนมเป็นอันขาดแม้ร่างกายของเราจะสู้ผอมตายไปก็ยังประเสริฐกว่าพระราชกุมารทรงเตือนตนเองโดยดำริว่าจะยอมตายเช่นนี้แล้วแม้กุมารอื่นๆจะร้องไห้แล้วได้ดื่มน้ำนม

สมราชกุมารก็ไม่ทรงกันแสงแต่อย่างใดยังคงทนนิ่งเงียบอยู่เช่นเดิมพวกนางนมทั้งหลายเห็นอาการของพระราชกุมารผิดไปจากกุมารทั่วไปจึงทั้งสงสารและกังวลใจจึงได้นำความนี้ไปกราบทูลพระนางเจ้าจันทาเทวีให้ทรงทราบยิ่งทำให้พระเทวีทรงกังวลพระทัยเพิ่มขึ้นพระนางได้เข้าไปกราบทูลพระราชาสวามีให้ทรงรับสั่งให้หาแพทย์หลวงมาถวายการรักษาโดยทันทีแพทย์หลวงผู้เชี่ยวชาญที่สุดในพระนครเมื่อได้ตรวจดูพระอาการโดยละเอียดแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารมีพระพลานามัยสมบูรณ์ดีทุกอย่างไม่มีโรคทางกายแต่อย่างใดถ้าจะมีก็คงเป็นโรคภายในที่ไม่ทรงสบายพระทัยอะไรสักอย่างขอพระองค์ทรงโปรดให้พราหมณ์ผู้ชำนาญในการดูลักษณะมาตรวจดูเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชจึงรับสั่งให้พราหมณ์ซึ่งเป็นหัวหลวงประจำราชสำนักเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าท่านพราหมณ์เหตุใดออรสของเราจึงไม่ร้องไห้เพื่อจะเสวยนมเหมือนกับกุมารอื่นท่านยังช่วยตรวจดูทีเถิดพวกพราหมณ์ผู้ชำนาญในเรื่องการดูลักษณะไปตรวจดูโดยท่วนทีไม่เห็นมีสิ่งผิดปกติจึงกราบทูลตามที่ตัวเองเห็นว่าขอเดชะพระยามิพ้นกล้าวขอพระองค์จะได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยธรรมดาของผู้มีบุญญาธิการย่อมจะมีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปน่าจะทดลองให้นางนมถวายนมโดยปล่อยล่วงเวลาไปสักหน่อยพอเป็นเช่นนี้เชื่อแน่ว่าพระราชกุมารจะทรงกันแสงก็ขอเสวยนมเองพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชจึงทรงรับสั่งให้พวกนางนมทำตามนั้นแต่ก็ทรงผิดหวังเพราะแม้จะทดลองให้เสวยนมผิดเวลาบางคราวนางนมได้ถวายนมวันละครั้งปล่อยให้พระราชกุมารทนหิวไปเรื่อยแต่พระราชกุมารก็กลับทรงนิ่งเฉยไม่ได้ร้องไห้สักนิดเดียวลงไม่ยังทรงเป็นทารกน้อยแต่ทรงมีขันติธรรมเป็นยอดเพราะทรงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาเห็นป่านนี้ได้สมดังที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่าความอดทนเป็นนบะธรรมอย่างยิ่งพระนางเจ้าจันทาเทวีทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารไม่ทรงร้องไห้ไม่ทรงข้ามครวญไม่คู่พระหัตถ์และพระบาทไม่เปล่งพระวาจาไม่จะต้องอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวก็ตามพระนางเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่อาจจะทนดูอยู่ได้จึงตรัสว่าลูกรักเจ้าคงหิวมากแล้วในเมื่อเจ้าหิวเหตุใดจึงยังนิ่งเฉยอยู่เล่าหากเจ้ายังคงนิ่งเฉยไม่ร้องไห้ไม่พูดจาแล้วเจ้าจะให้แม่ทำอย่างไรถึงนั้นพระกุมารก็ไม่ได้แสดงการตอบรับแต่อย่างใดทำตนเป็นดุจคนหูหนวกไม่พูดจาเหมือนเดิมพระกุมารได้เลือกดำเนินตามวิธีการนี้ซึ่งจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนอดทนในการสร้างบารมีเราตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ทำให้สำเร็จความอดทนจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองในธรรมกระทั่งนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัว

อยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่81จากตอนที่แล้วบัณฑิตทั้ง4ซึ่งมีอาจารย์เสนกะเป็นหัวหน้าได้ถูกนางอมราหลอกให้มาตกหลุมคูดจนครบทุกคนต้องทนเกลือกลั้วและสูดดมกลิ่นคูดตลอดทั้งคืนครั้นรุ่งเช้านางอมราเทวีก็ให้สาวใช้เปิดกระดานออกแล้วค่อยๆหย่อนเชือกลงไปในหลุมอาจารย์ทั้งสี่เมื่อเห็นเชือกเส้นใหญ่ถูกหย่อนลงมาก็พากันดีใจรีบคว้าเชือกนั้นไว้แล้วค่อยๆสาวเชือกขึ้นมาเมื่อครบทุกคนแล้วนางอมราเทวีก็ให้บริวารนำตัวอาจารย์ทั้งสี่ไปอาบน้ำให้จับโกนผมและหนวดจนโล้นจากนั้นก็ให้เอาแป้งเปียกทาทั้งตัวแล้วโรยด้วยนุ่นตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็สั่งให้คนใช้ช่วยกันจับอาจารย์ทั้งสี่นอนลงในกระชุให้ห่อด้วยเสือลำแพนหุ้มเสียจนมิดชิดแล้วมัดด้วยเชือกจนแน่นหนาแล้วจึงให้บริวารช่วยกันหามกระชุเสือลำแพนเหล่านั้นพร้อมอัญเชิญเครื่องราชาภรณ์ทั้งสี่อย่างไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชเมื่อกราบถวายบังคมเท้าเธอแล้วนางอมราเทวีจึงได้ให้บริวารหามกระชุเสือลำแผนเหล่านั้นมาวางไว้แทบพระยุคลบาทของพระราชาท่ามกลางความสนใจของเหล่าข้าราชบริพารแล้วก็กราบทูลว่าขอพระองค์ได้โปรดทรงรับเครื่องราชบรรณาการเถิดพระเจ้าวิเทหราชจึงมีรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันแก้กระชุที่หุ้มด้วยเสือลำแผนเหล่านั้นออกครั้นเท้าเธอได้ทอดพระเนตรแล้วก็ถึงกับทรงนิ่งอึ้งตรัสอันใดไม่ออกส่วนพวกขุนนางและข้าราชบริพารพอเห็นว่าเป็นอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็พากันหัวเราะคลื้นเคลงจากนั้นนางอมราเทวีจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าหม่อมฉันน่ะขอถวายความสัตย์ว่ามโหสถสามีของหม่อมฉันน่ะมิได้เป็นโจรดังคำกล่าวหาของบัณฑิตทั้งสี่แท้ที่จริงบัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์ต่างหากเล่าที่เป็นโจรน่ะเพคะหม่อมฉันไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆแต่มีหลักฐานพร้อมมูลที่จะยืนยันได้เพคะท้าวเธอสดับคำร้องของนาง

จึงตรัสถามว่าไหนล่ะหลักฐานของเจ้าน่ะจงนำมาให้เราดูเถิดครั้นเท้าเธอทรงประทานโอกาสให้นางได้กราบทูลตามความเป็นจริงนางอมราเทวีจึงไม่ได้รอช้าได้ใช้ให้บริวารอัญเชิญเครื่องราชาภรณ์ทั้งสี่อย่างขึ้นทูลกล่าวถวายคืนแด่เท้าเธอครั้นแล้วจึงประกาศความที่มโหสถสามีของตนเป็นผู้ปราศจากโทษว่านี่อย่างไรล่ะเพคะพระจุฬามณีที่อาจารย์เสนกะลักมาน่ะนี่ก็พระสุวรรณมาลาที่อาจารย์ปุกุสะลักมานั่นผ้ากำพลบรรทมที่อาจารย์กามินทะลักมาและนั่นก็คือฉลองพระบาททองคำที่อาจารย์เทวินทะลักมาน่ะเมื่อต่างคนต่างลักมาคนละชิ้นแล้วเนี่ยก็ให้นางทาสีในเรือนของตนนำของเหล่านี้น่ะไปขายที่เรือนของหม่อมฉันเพราะประสงค์จะป้ายความผิดให้สามีของหม่อมฉันหม่อมฉันเห็นผิดสังเกตจึงได้จดบันทึกวันเวลาที่รับสิ่งของเหล่านั้นไว้ในหนังสือโดยละเอียดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรหนังสือบันทึกนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยพระองค์เองเถิดเพคะแล้วนางอมราเทวีก็ให้บริวารทูลเกล้าถวายหนังสือสำคัญนั้นแด่พระราชาแล้วจึงรอฟังอยู่ว่าเท้าเธอจะตรัสว่าอย่างไรฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชนั้นขณะที่ทรงสดับคำให้การของนางสังเกตว่าเท้าเธอประทับนิ่งตลอดเวลาพระพักของพระองค์หม่นหมองเหมือนไม่สู้สบายพระทัยนักแม้นางจะได้กราบทูลต่อถึงความเสื่อมเสียของบัณฑิตทั้งสี่ว่าข้าแต่มหาราชเจ้ายังมีเรื่องที่น่าละอายของอาจารย์ทั้งสี่อีกคือนอกจากพวกเขาจะพยายามใส่ร้ายมโหสถบัณฑิตแล้วเนี่ยยังคิดจะลวนลามหม่อมฉันโดยพวกเขาน่ะได้พากันส่งบรรณาการมาให้หม่อมฉันและขอนอนค้างคืนที่เรือนของหม่อมฉันอีกขอให้พระองค์น่ะจงทรงสั่งลงโทษอาจารย์ทั้งสี่ให้สาสมแก่ความผิดด้วยเถิดเพคะท้าวเธอทรงสดับเรื่องราวที่นางเล่ามาทั้งหมดด้วยพระอาการที่หม่นหมองไม่ตรัสอะไรเกี่ยวกับความผิดของอาจารย์ทั้งสี่อีกทั้งไม่ได้ทรงรับสั่งให้สอบสวนอาจารย์ทั้งสี่แต่อย่างใดทั้งนี้เพราะยังทรงระแวงมโหสถบัณฑิตอยู่ด้วยทรงฝังพระทัยนับแต่วันที่มโหสถหนีไปจากมิถิลานครว่าก็ในเมื่อมโหสถไม่มีความผิดจริงๆแล้วทำไมถึงหนีไปด้วยล่ะการหนีไปเช่นนี้นะจะให้เราเข้าใจว่าอย่างไรอีกอย่างหนึ่งเพราะเท้าเธอทรงดำริในพระทัยว่าเครื่องราชาภรณ์เหล่านั้นพระองค์ก็ได้คืนมาแล้วส่วนอาจารย์ทั้งสี่นั้นต่างก็ได้รับความอับอายหนักหนาสาหัสอยู่แล้วการที่พระองค์จะลงโทษสถานใดอีกก็เป็นการไม่สมควรทรงดำริเช่นนี้แล้วก็มิได้ทรงตำหนิอาจารย์ทั้งสี่แต่ประการใดเพียงแต่มีพระดำรัสสั้นๆว่าท่านทั้งหลายน่ะจงกลับไปยังเรือนของตนอาบน้ำชำระกายให้สบายตัวเถิดขณะนั้นนางอมราเทวีเฝ้าสังเกตพระเจ้าวิเทหราชพลางคิดในใจว่าแม้ขณะนี้น่ะเท้าเธอยังไม่ทรงคลายความระแวงในสามีของนางแต่ก็เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่นางกราบทูลไปแล้วนี้น่ะย่อมจะทำให้เท้าเธอทรงเข้าพระทัยมโหสถ

ตอนนั้นเมื่อตนคอยเฝ้าอารักขาพระมหาเสวตฉัตรของพระราชาอยู่ก็จะได้สดับข้อธรรมที่มโหสถบัณฑิตทูลถวายแด่พระราชาเสมอมาและอีกประการหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาตนก็ได้เห็นได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดรู้ดีว่าใครผิดใครถูกครั้นมโหสถมาหนีจากไปเช่นนี้ตนจึงพลอยเศร้าเพราะไม่ได้ฟังธรรมภาษิตของมโหสถบัณฑิตพระราชวังที่โอโถงามสง่าก็ดูเหมือนว่าว่างเปล่าวันหนึ่งเทวดาตนนั้นมาคิดว่าขณะนี้นะมโหสถบัณฑิตกำลังประสบกับความลำบากทั้งพระราชาก็ทรงระแวงต่อมโหสถซึ่งเป็นบุคคลไม่ควรระแวงเลยควรที่เราจะต้องเสี่ยงใช้อนุภาพช่วยเหลือมโหสถในครั้งนี้เสียแล้วครั้นดำริชะนี้แล้วจึงคิดหาวิธีช่วยให้มโหสถได้กลับคืนสู่มิถิลานครเหตุการณ์ในครั้งนี้ดูเหมือนว่ามโหสถจะสิ้นปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิงแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ที่ท่านต้องหนีไปก่อนนั้นเพราะต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีซึ่งเมื่อตนหลบไปก่อนแล้วพระราชาก็จะไม่ระแวงในกำลังคนของตนและในไม่ช้าความจริงก็ต้องปรากฏถึงตอนนั้นทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองส่วนว่าอารักขเทวดาที่กัมพูชาจะมีวิธีการในการช่วยเหลือท่านอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆในชมรมพุทธของมหาวิทยาลัยแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่โดยมีพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายทำหน้าที่กัลยาณมิตรพามาปัจจุบันลูกได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่แบงก์แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ได้มาวัดเป็นประจำลูกขอกราบเรียนถามประวัติชีวิตของลูกเพื่อเป็นธรรมทานและแต่หลวงพ่อจักกรุณาเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงเนาะพ่อของลูกรับราชการเป็นทหารบกอยู่ในกรุงเทพปกติพ่อเนี่ยชอบสวดมนต์นั่งสมาธิไปทำบุญตามวัดต่างๆเป็นประจำตอนหนุ่มๆพ่อเนี่ยเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าแต่ก็มาเลิกได้ในภายหลังต่อมาเมื่อพ่ออายุได้59ปีได้ป่วยเป็นมะเร็งที่คู่หัวใจกับปอดหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดจะอยู่ได้3เดือนแต่ถ้าผ่าจะอยู่ได้6เดือนแม่ตัดสินใจให้ผ่าหลังจากผ่าเสร็จพ่อก็สามารถอยู่ต่อมาได้ถึง4ปีระหว่าง4ปีนั้นพ่อจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและใส่บาตรทุกวันจนวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือต้องให้มีการผ่าตัดทำให้เกิดจิตสำนึกว่าตายแน่ตายแน่เลยฟิตขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นใส่บาตรกันหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไป1เดือนลูกได้รักษาศีล8ทุกวันก่อนหน้านี้ลูกจะถือศีล8เฉพาะวันพระถือมาตั้งแต่สมัยเรียน

0: วันหนึ่งลูกนอนอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาจะมีรูปถ่ายพ่อที่ถ่ายไว้ตั้งแต่งานศพตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยลูกเดี๋ยวฝันไว้ว่าเห็นพ่อในรูปมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อแตกนี่ในฝันนะจ๊ะว่าเห็นพ่อที่อยู่ในรูปถ่ายลูกก็ถามว่าเป็นอะไร พ่อไม่ตอบในฝันไม่ตอบจากนั้นก็มีชายร่างกายสีดำนุ่งผ้าแดงมาพาพ่อไปลูกเห็นพ่อเดินตามชายคนนั้นไปลูกก็เดินตามไปบ้านทั้งสองข้างทางที่ลูกเดินไปนั้นมีแต่ความมืดจนไปถึงบัลลังก์ที่มีคนตัดสินความแต่ลูกก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันเห็นแต่ภาพจากนั้นก็เห็นพระภิกษุหนึ่งรูปเดินนำพ่อออกไปทางประตูด้านหนึ่งลูกจะตามไปเขาก็ไม่ให้เข้าหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกกับฝันเห็นพ่ออีกคราวนี้เห็นพ่อใส่ชุดขาวหน้าตาผ่องใสมากพ่อบอกกับลูกในฝันว่าพ่อจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดหนึ่งวันนี่ก็ฝันอีกเหมือนกันนะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเดี๋ยวพ่อจะไปเกิดแล้วล่ะแล้วพ่อก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่เคยฝันเห็นพ่ออีกเลยหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นตื่นตีสี่เพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิใส่บาตรให้คุณพ่อก่อนไปโรงเรียนนี่พอฝันสองครั้งก็ฟิตใหญ่กลับจากโรงเรียนลูกก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิทำอย่างนี้เรื่อยมาในระยะนั้นลูกรู้สึกว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นเป็นจุดวงกลมวงกลมกลมสองชั้นชั้นนอกมีแสงและด้านในเป็นจุดกลมแต่วงกลมทั้งสองชั้นแสงสีขาวเหมือนแสงอาทิตย์กระทบกับกระจกตัวลูกคิดว่ากระจกตาคงจะผิดปกติเพราะมองไปทางไหนก็เห็นไม่หมดเลยเห็นดวงหมดเลยวงกลมวงกลมพยาไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอสายตาเพราะไม่เจ็บปวดตาจึงปล่อยผ่านไปจนปัจจุบันนี้หลายปีผ่านมาแล้วลูกก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่ลูกเป็นลูกคนโตมีพี่น้องสามคนคุณแม่ไล่ฟังว่าตอนแรกเกิดได้หนึ่งวันพยาบาลนำลูกใส่กล่องมาให้แม่ดูคุณแม่เห็นสิ่งประหลาดที่มาพร้อมกล่องไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ก็บอกเป็นลิงไม่ใช่สัตว์หัวมันกลมๆใบหน้าสีดำใหญ่มากรอบๆหัวมีแสงสีเหลืองใหญ่จ้องมองดูลูกที่ยังอยู่ในกล่องนั่นน่ะไม่ยอมไปไหนคุณแม่ท่านเห็นอยู่คนเดียวคุณแม่ก็ตกใจสิเรียกคุณน้าที่นอนเฝ้าให้ตื่นขึ้นคุณน้าก็ไม่ตื่นไม่ตื่นคุณแม่เลยทำไงต่อเขย่าตบท่องนโมแล้วโยนพระที่คล้องคออยู่เข้าไปในกล่องที่ลูกนอนสิ่งประหลาดนั้นก็จึงหายไปมาตอนเด็กลูกสนมากเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยสนใจเรียนแต่ก็จบม.มัธยมปีที่3แล้วก็มาเรียนต่อสายพาณิชย์ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่กระแสบุญของลูกเนื่องจากเพื่อนสนิทของลูกเข้าอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ลูกจะมีโอกาสเข้าชมรมตอนแรกไปรอเพื่อนอยู่หน้าชมรมฟังเขาสวดมนต์จนชอบเสียงสวดมนต์มากลูกเริ่มสวดมนต์ตอนเช้าและเย็นถือศีล8อาทิตย์ละครั้งได้เป็นธรรมโคตรเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะเจ้าธรรมโคตรมีค่ะรับบุญจัดงานตักบาตรทุกอาทิตย์แล้วก็ได้เริ่มฝึกสมาธิพอจบการศึกษาแล้วได้ทำงานได้ระยะหนึ่งลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อลูกก็เลย
1: แต่งงาน
0: ถูกต้องจ้ะสามีเองลูกมีพี่น้องทั้งหมด5คนชาย4หญิง1

สามีเป็นคนที่สองตั้งแต่อายุ7 ขวบเขาก็ได้ไปเป็นเด็กวัดส่วนลูกคนอื่นๆนั้นอยู่กับพ่อแม่หมดแต่จำนวนพี่น้อง5 คนมีเขาอยู่คนเดียวที่ไปอยู่วัดตั้งแต่เด็กเขาอยู่วัดจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็ไปต่อปวส.พอจบปวส.ก็ได้บวชเป็นครั้งแรกตอนแรกคิดว่าจะบวชเพียง15 วันแต่กลับกลายเป็นว่ามีบุญบวชอยู่จนถึง5 พรรษาจึงได้ลาสิกขาสาเหตุที่สึกคือสงสารโยมแม่และน้องๆที่ยังลำบากยังมีหนี้สินอยู่ก็เลยจะพักการบวชไประยะหนึ่งไปช่วยพ่อแม่และน้องๆให้เขาตั้งตัวได้ก่อนก็เป็นเหตุผลที่น่ารักทีเดียวอย่าอ้างเหตุผลกันอย่างนี้นะลูกนะอันนี้ไอ้เฉพาะรายนี้รายเดียวสามีลูกต้องไปทำนากุ้งเห็นไหมออกมาแล้วแล้วครอบครัวสามีทำนากุ้งอยู่ก่อนแล้วสามีลูกทำนากุ้งอยู่หลายปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีผลกำไรหรือจะสามารถช่วยน้องๆตั้งตัวได้เลยต่อมาประสบปัญหากุ้งยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นโรคก่อนรัฐบาลก็สั่งห้ามไม่ให้ทำนากุ้งเพราะมีชาวบ้านในรอบๆบริเวณนั้นมาฟ้องร้องว่าน้ำกุ้งทำให้ข้าวในนาเขาเสียหายก่อนที่สามีจะเลิกกิจการสามีก็เริ่มป่วยเป็นโรคหืดหอบมีอาการทรมานมากต้องดื่มแต่น้ำร้อนแต่ต้องของเย็นไม่ได้เลยดังนั้นยังแพ้อากาศแพ้กลิ่นต้องใช้ยาพ่นเป็นประจำภายหลังจากที่เลิกทำนากุ้งได้ประมาณ1 ปีพอประมาณปี2546สามีก็ได้กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบวชไปเรื่อยๆยังไม่มีโครงการที่จะศึกช่วงที่บวชได้ครึ่งพรรษาแรกท่านทรมานมากจากโรคหืดหอบที่เป็นอยู่แต่ท่านก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมฉันยานั่งกรรมฐานอย่างเดียวเออมันน่าอัศจรรย์เวลาผ่านไป1 ปีโรคมันแพ้ไปเองเลยปัจจุบันนี้ไม่มีอาการแล้วสามารถฉันของเย็นได้ไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องฉันยาก็ไม่มีอาการใดๆนี่เห็นไหมจ๊ะลูกชายของลูกตอนลูกตั้งท้องลูกคนนี้ลูกทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยทานได้แต่ผักและไข่ช่วยในท้องอยู่ลูกก็ยังปฏิบัติธรรมเช่นเดิมพอคลอดมาก็ได้ลูกชายเป็นเด็กที่ฉลาดพูดฉลาดพูดแต่เวลาสอบกลับได้เกรดเฉลี่ยที่ไม่ดีเลยซึ่งดูลักษณะของเขาแล้วน่าจะสอบ

เขาพูดแต่ว่าจะบวชจะบวชจะบวชพอปิดเทอมก็บอกว่าจะบวชบอกอยากบวชจะแย่อยู่แล้วเขาได้บวชมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันนี้เขาอยู่ได้9ขวบแล้วค่ะนี่มีนิสัยบวชใช่ไหมจ๊ะแต่ลูกชายคนนี้อยู่ได้2ขวบกว่าเขาป่วยเป็นต่อมทอมซินอักเสบเรื้อรังมีไข้สูงเคยชัก1ครั้งเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์จนถึงอายุ5ขวบพออายุครบ5ขวบหมอก็สั่งผ่าตัดหมอได้ตัดเอาต่อมทอนซิลทั้งสองข้างออกไปแล้วจะผ่าแล้วก็หายแต่มีหูดเกิดไอ้ทอนซิลหายแต่หูดเกิดขึ้นที่นิ้วชี้ข้างขวาโอ้ทำไมต้องผ่าผ่าแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องไปผ่าทุกปีปัจจุบันผ่าไป3ครั้งแล้วคำถามเหตุการณ์ที่ลูกฝันในคุณพ่อเป็นความจริงไหมคะคุณพ่อของลูกเมื่อตายไปแล้วขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่ได้ไปเกิดแล้วตามที่ลูกฝันหรือเปล่าคะช่วยกันจำคำถามนะจ๊ะสามีของลูกทำไมถึงได้ไปอยู่วัดตั้งแต่อายุ7ขวบทั้งที่ลูกคนอื่นๆก็ได้อยู่กับพ่อแม่หมดบุญใดทำให้ได้บวชในครั้งแรกนานถึง5ปีกรรมใดทำให้ท่านต้องศึกออกมาแต่งงานบุญใดทำให้ท่านได้กลับไปบวชอีกครั้งท่านมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นที่หายได้เพราะเหตุใดคะการที่สามีได้ทำลายชีวิตกุ้งไว้มากสามีต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรให้บางลงได้คะเราได้รู้จักกับอดีตสามีตั้งแต่สมัยท่านยังบวชครั้งแรกเพราะบุพกรรมใดจึงทำให้ลูกและสามีของลูกต้องมาพบกันในลักษณะดังกล่าวสิ่งประหลาดที่คุณแม่ของลูกเห็นตอนที่แม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาล เป็นตัวอะไรคะเขาจ้องมองลูกมาทำไมแล้วทำไมพอแม่โยนพระใส่แล้ว

0: ใช่ดวงธรรมหรือไม่ใช่เจ้าคะถ้าใช่เพราะเหตุใดจึงทำให้ลูกเห็นได้เพราะลูกไม่ได้เห็นในขณะทำสมาธิแล้วถ้าลูกน้อมดวงนั้นกลับมาไว้ในท้องจะทำให้ลูกกระทั่งองค์พระธรรมกายภายในได้หรือไม่เจ้าคะก็น่าคิดเหมือนกันนะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมเขาบวชไปแล้ว3ครั้งผู้ใหญ่ทางบ้านลูกก็บอกว่าอย่าให้บวชมากเพราะกลัวจะเป็นชายสามโบสถ์แต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชให้ได้จะเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะกรรมใดทำให้ลูกชายลูกป่วยเป็นต่อมทอมซิลอักเสบตั้งแต่2ขวบต้องหาหมอทุกอาทิตย์พออายุ5ขวบก็ถูกผ่าตัดต่อมทอมซิลและถูกตัดเอาต่อมทอมซิลออกไปทั้ง2ข้างกรรมใดทำให้ลูกชายต้องถูกผ่าตัดหูทุกปีคะปัจจุบันผ่าตัดไปแล้ว3ครั้งแล้วกลายเป็นซิสจะต้องได้ผ่าอีกไม่ผ่าก็ไม่ได้เป็นเพราะกรรมใดคะต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรคะตัวลูกลูกชายและอดีตสามีได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเหตุการณ์ที่ลูกฝันในคุณพ่อนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มาสอดคล้องกับความเป็นจริงบางส่วนจ้ะมาสอดคล้องกันนะจ้ะเพราะเกิดจากบุญรักษาศีลเจริญภาวนาบันดาลให้รวมกับความรู้ระลึกนึกถึงท่านด้วยจึงทำให้ฝันเห็นเป็นความจริงบางส่วนคุณพ่อน่ะตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่7วันก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกเพราะกรรมดื่มสุราสูบบุหรี่ก็ไปอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาแต่บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องมาช่วยอุ้มเอาไว้จึงถูกพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ไปส่งที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูงแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะที่ฝันว่าจะไปเกิดแล้วแรงตายนั้นไปเป็นคนทันชั้นสูงแล้วอดีตสามีลูกต้องไปอยู่วัดตั้งแต่7ขวบแต่ลูกคนอื่นอยู่กับพ่อแม่หมดเพราะบุญที่เคยบวชมาหลายชาติจึงบันดาลให้ต้องมาผูกพันอยู่กับวัดบวชครั้งแรกนาน5ปีแต่ภายหลังศึกออกมาแต่งงานและกลับไปบวชใหม่อีกครั้งเพราะอดีตชาติท่านก็เป็นอย่างนี้คือบางชาติก็บวชยาวบางชาติก็บวชสั้นบวชศึกอย่างนี้จึงทำให้บุญบวชไม่ต่อเนื่องผังบวชจึงไม่หนาแน่นยังขาดตอนอยู่ส่วนการจะบวชตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับตัวเองถ้ามีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ที่จะสลัดตนให้พ้นจากทุกข์ก็สามารถบวชได้ตลอดจ้าอดีตสามีลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นเพราะกรรมเลี้ยงกุ้งไว้ขายได้ทำลายชีวิตกุ้งเอาไว้มากในปัจจุบันบุกกรรมใช้แรงงานสัตว์จนมากเกินไปในอดีตได้ตามมารวมส่งผลจ้าตามทันไหมจ้าหายได้เพราะการประพฤติธรรมบำเพ็ญสมณะธรรมในเพศของพระภิกษุจ้าอดีตสามีทำลายชีวิตกุ้งไว้มากจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ให้เบาบางต้องบำเพ็ญสมณธรรมทุกวันแล้วที่ส่วนกุศลแม่สัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าเห็นไหมจ้าว่าต้องบุญอย่างเดียวจึงจะไปตัดรอนวิบากกรรมได้ถึงจะไปสู้กับบาปได้อย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาลูกได้รู้จักอดีตสามีตั้งแต่ท่านยังบวชครั้งแรกเพราะเคยเจอกันมาก่อนในอดีตในสถานที่ซ้ำๆกันเหมือนในปัจจุบันนี้จ้าเป็นผังเก่ามาแต่งงานแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่กับอดีตสามีเหมือนคู่อื่นแต่จะเจอกันจะต้องนัดกันไปทำบุญ

หรือไปธุระจึงจะเจอกันเพราะในอดีตลูกกับท่านเคยเป็นเพื่อนร่วมสร้างบารมีด้วยกันกับหมู่คณะนะคือมาสร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะเนี่ยตอนแรกๆก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาก็ รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วงสั้นๆระหว่างอยู่ร่วมกันสามีมักจะอธิษฐานในตอนอยู่ร่วมกันสาธุขอให้ได้บวชเสมอๆพออยู่ร่วมกันก็จะอธิษฐานไงสาธุขอให้ได้บวชอยากบวชจังดังนั้นต่อมาสามีก็มักจะหนีไปบวชเสมอๆจึงติดนิสัยเบื่อๆอยากๆข้ามชาติมาจึงอยู่ร่วมกันในลักษณะแปลกๆดังกล่าวจ้ะให้โลกอนุโมทนาในการบวชท่านไปเลยได้ทำคล้ายๆกับพระนางพิมพาน่ะที่จะใช้ศีลธรรมออกบวชน่ะตัดใจไปเลยอนุโมทนาไปซึ่งก็จะทำให้ลูกได้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านบวชได้จ้ะจะไปคิดว่าเมื่อไรพ่อแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันได้ให้คิดแบบพระนางพิมพาเออท่านไปดีแล้วก็อนุโมทนาสาธุสักวันหนึ่งให้ลูกชายเราได้บวชพอบวชมาแล้วสามครั้งแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เราจะไปอยู่ร่วมกันนู่นที่สุดแห่งธรรมอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาจะไปอธิษฐานอย่างนั้นนะลูกนะมาทำยังไงจะได้มาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกสิ่งประหลาดที่คุณแม่ได้เห็นตอนที่คุณแม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาลนั้นคือการเห็นที่เกิดจากชาติวิปริตแต่ความจริงนั้นไม่ได้มีอะไรจ้ะพอแม่โยนพระใส่ก็หายไปเพราะมั่นใจและก็สบายใจที่พระคุ้มครองภาพนั้นจึงหายไปจ้ะดวงที่ลูกเห็นตอนลืมตาเป็นวงกลมสองชั้นนั่นคืออาการผิดปกติของดวงตาไม่ใช่ดวงธรรมแต่อย่างใดให้รีบไปหาจักษุแพทย์ตรวจซะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมและบวชมาได้3ครั้งแล้วแต่ผู้ใหญ่ทั้งบ้านกลัวจะเป็นชาย3บวชแต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชให้ได้นั้นลูกก็ควรจะสนับสนุนเพราะลูกชายกำลังมีกุศลศรัทธาจะบวชในช่วงปิดเทอมซึ่งดีกว่าการที่เราจะใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวเตร่เฮฮาซึ่งไม่มีสาระกันสารจ้าปิดเทอมเอามาบวชซะถูกต้องส่วนชายสามบวชนั้นหมายถึงบวชมา3ครั้งแล้วยังเอาดีไม่ได้เลยเนี่ยมันน่าอายแต่นี่บวชมาแต่ละครั้งเอาดีได้น่ะแล้วก็บวชที่บอดเดียวคนละความหมายกันนะจ๊ะลูกชายป่วยเป็นทอมซิลอักเสบตั้งแต่2ขวบและถูกผ่าตัดต่อมทอมซิลออกไปตอน5ขวบละในชาติอดีตก่อนมาบวชในช่วงวัยรุ่นมักจะเกเรเคยเถียงพ่อเอาผู้ใหญ่นี่ในอดีตชาตินะจ๊ะตอนวัยรุ่นมักจะเกเรเคยเถียงผู้ใหญ่เถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะใครเป็นทอมซิลอักเสบมั่งนี่แหละอย่างนี้แหละลูกชายต้องผ่าตัดหูทุกปีเพราะอันนี้น่าศึกษาในอดีตชาติเดียวกันนั้นตอนวัยรุ่นตอนเป็นวัยรุ่นนอกจากจะเถียงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วยังชอบใช้นิ้วชี้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาตักเตือนด้วยวิบากรรมนี้จึงมาส่งผลจ้ะดูนิ้วของตัวที่ใครมีหูดบ้างและบางทีในชาตินั้นก็แอบไปดื่มเหล้าเมาไม้วิบากกรรมสุราจึงมาส่งผลให้เรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่งด้วยจ้าจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาบวชไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเกิดกุศลศรัทธาจะบวชแล้วก็ให้เขาเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และมีปิยวาจาด้วยจ้าวิบากกรรมนี้จึงจะหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าตัวลูกชายและอดีตสามีที่บวชพระก็เคยสร้าง

เรามีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกเป็นกองเสบียงอดีตสามีเมื่อครองเรือนได้ระยะหนึ่งก็จะออกบวชกับหมู่คณะแต่ว่าได้กระทบกระทั่งกับเพื่อนสหธรรมิกจึงทำให้แยกออกไปในชาตินั้นแต่ความจริงเขาก็มีสายบุญกับหมู่คณะอยู่จ้าและแยกไปบวชแยกไปจากหมู่คณะไปตัวลูกชายในอดีตชาติที่ผ่านมาในช่วงวัยรุ่นจะเกเรแต่ต่อมากลับใจแล้วได้มาบวชอยู่กับหมู่คณะจนตลอดชีวิตจ้าลูกชายเนี่ยมีผังบวชชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นถึง 16:00 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร089-496-5399หรือทาง ID Line @129PWHSK องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

0: เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกค่ะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทางสถานีนะคะจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันนะคะไปสู่สายตาของคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะโดยส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะที่ติดตามรับชมอยู่กับคุณธนาพร นรมาศและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
2: ค่ะก็ส่งผ่านรอยยิ้มผ่านทางหน้าจอค่ะนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.gbnus.com ที่เดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยคุณผู้ชมไม่ต้องลงแอปพลิเคชันใดๆเลยเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็เลือกชมได้ตามความต้องการหลังจากนั้นค่ะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโน

0: มัติอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็กดแชร์ค่ะหรือว่าแคปเจอร์ภาพต่างๆในหน้าจอส่งไปเชิญชวนผู้มีบุญนะคะกับคนที่เรารักเพื่อที่จะได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญเพื่อให้ใจของเรานั้นได้เกาะเกี่ยวอยู่กับกระแสแห่งบุญที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันจากการตรึกระลึกนึกถึงบุคคลผู้เลิศและผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: ค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนะคะวันนี้จะมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะของสามเณรอุบาสกถึง11ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตอีก8รูป
0: สาธุ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วเราก็มีพิธีเวียนประทักษิณนะคะวันทาเจดีย์แล้วก็พิธีมอบบาตรถวายบาตรผ้าไตรด้วยดังนั้นนะคะบ่ายนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
0: พลาดไม่ได้เลย
1: ไม่ได้จริงๆวันนี้เป็นวันดีอีกวาระหนึ่งนะคะที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้มาสั่งสมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเราจะได้มาร่วมการชำระทั้งกายวาจาแล้วก็ใจของเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนะคะเพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกซึ่งทางวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันสำคัญนี้เพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันสั่งสมบุญทั้งการอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังกำหนดการงานบุญวันวิสาขบูชาของทางวัดพระธรรมกายในประเทศไทยที่ได้จัดพิธีกรรมไปในช่วงเช้าก่อนค่ะนั่นก็คือพิธีบรรพชาสามเณรอุบาสก11ท่านและพิธีเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมถึงพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2และในภาคสายค่ะก็จะเริ่มกันที่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีบรรพชาสามเณรอุบาสก11ท่านณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะในส่วนของสาธุชนผู้มีบุญนะคะที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้แล้วก็ที่ติดตามรับชมอยู่ที่ทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศนะคะภาคสายเราก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาดีๆค่ะคือเริ่มจากเวลา 9:30 นร่วมกันปฏิบัติธรรมณศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึก1ตามด้วยเวลา 10:45 เป็นพิธีกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานและเวลา 11:00 ค่ะก็จะเสร็จพิธีในภาคสายค่ะ
1: ค่ะในภาคบ่ายนะคะจะเริ่มต้นนะคะในเวลา 12:20 ซึ่งในภาคบ่ายนี้นะคะจะเป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะ 12:20 พิธีถวายบาตรผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่สามเณร 14:00 พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต17:00 เสร็จพิธีอุปสมบท 17:30 พิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์และเสร็จพิธีในเวลา 18:00 ค่ะ
0: ค่ะนอกจากภาคบ่ายแล้วนะคะก็ยังมีพิธีกรรมในภาคเย็นต่อค่ะกับพิธีจุดวิสาขประทีปณมหารัตนวิหารคตเริ่มกันที่เวลา 18:30 เจ้าหน้าที่ก็จะได้ร่วมกันจุดประทีปแปรอักษรณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ตามด้วยเวลา 19:00 ท่านประธานสงฆ์เดินทางมายังศูนย์กลางพิธีจุดประทีปโคมเอก 19:10 เป็นการกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย 19:20 เจ้าภาพผู้มีบุญก็จะได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีป14แท่นและ 19:30 ก็จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะจากนั้นนะคะเวลา 20:00 ก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย 20:10 เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์1รอบ 20:30 ก็เป็นการเสร็จพิธีกรรมค่ะพิธีฉลองชัยนะคะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณมหารัตนวิหารคตในวันนี้ค่ะก็จะครบ 8,415 ล้านจบค่ะ
1: ค่ะ ผู้ชมที่เพิ่งจะเปิดมาติดตามรับชมนะคะหรือว่ายังไม่รู้ว่าที่วัดพระธรรมกายจัดงานยังมีเวลานะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายเราจะได้มาร่วมในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะและในภาคค่ำก็จะได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญ

0: วันหนึ่งในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะซึ่งในวันวิสาขาบูชาค่ะย่อมาจากวิสาขปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งตรงกับเดือนที่2ตามปฏิทินของอินเดียและจะตรงกับวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งก็มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญค่ะในสมัยครั้งพุทธกาลนั่นก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะพ้องต้องกันทั้ง3วาระดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ3วาระที่จะกล่าวถึงนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่1ที่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือเป็นวันประสูตินับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกณลุมพินีสถานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวันซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กลับกรุงเทวทหะพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ประสูติพระโอรสณใต้ต้นสาละนั้นครั้นประสูติแล้วพระกุมารได้ดำเนินบนดอกบัว79พร้อมเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้ว
0: ค่ะและเหตุการณ์ที่2นะคะก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาณใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวราเสนานิคมในเช้ามืดของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ออกผนวดได้6ปีค่ะพระมหาบุรุษทรงเลือกที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียรทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง6ปีพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาและเปลี่ยนมาทรงดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทาปัจจุบันสถานที่ที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาค่ะเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะ
1: ค่ะซึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ประกาศพระศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีปทรงโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา45ปีจนกระทั่งพระองค์มีพระชนมายุได้80พรรษาเหตุการณ์ที่3ก็ได้เกิดขึ้นค่ะพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ณสาละวโนทยานของกษัตริย์มัลลกษัตริย์ค่ะเมืองกุสินาราแคว้นมัลละซึ่งในปัจจุบันค่ะนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองกุสินคระแคว้นอุตรประเทศอยู่ในประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมคะการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างไสวให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยที่ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะ
0: ค่ะการบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะคะต้องใช้เวลาที่ยาวนานมากค่ะเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจสั่งสมบารมีให้บรรลุความสมบูรณ์ทุกประการนะคะสั่งสมความเป็นครูของโลกเพื่อที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปด้วยกันค่ะเพราะพระองค์ไม่ได้เกิดมาเพื่อตนเองเพียงคนเดียวแต่เกิดมาเพื่อที่จะยกตนและสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารนี้ดังพุทธดำรัสที่ว่า
1: ค่ะพุทธดำรัสที่ว่านี้นะคะก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกบุคคลเป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์กาละกิริยาของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุแห่งความเสียใจของคนเป็นเอ็นมากบุคคลผู้เป็นเอกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ไม่มีสองไม่มีใครเช่นกับพระองค์ไม่มีใครเทียบเป็นผู้

0: ดกว่าสัตว์ทั้งหลายความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอกเป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่แห่งแสงสว่างใหญ่แห่งความรุ่งโรจน์แห่งอนุตตรทั้ง6เป็นการกระทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4เป็นการแทงตลอดธาตุเป็นอันมากและธาตุต่างๆเป็นการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลบุคคลผู้เป็นเอกเป็นไฉนคือพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: ค่ะพุทธดำรัสที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการอุบัติขึ้นในโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ถึงแม้จะมาบังเกิดขึ้นได้เพียงครั้งละพระองค์เดียวเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้คราวละมากกว่า1พระองค์แต่ว่าการมาตรัสรู้ของพระองค์ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลค่ะแล้วก็นำความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเสด็จอุบัติตรัสรู้ในโลกแล้วทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงที่พระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงได้แล้วเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏฏสงสารไปสู่พระนิพพานผลจากทุกข์ทั้งปวงตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้จึงทำให้พระองค์เป็นเอกบุรุษเอกบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในทุกๆด้านค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะพระพุทธองค์ก็ยังทำให้โลกได้อนุตตรคือได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้ง6อย่างค่ะอันได้แก่ทัศนานุตตริยะคือการได้เห็นยอดเยี่ยมนั่นก็คือการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวนานุตตริยะการฟังยอดเยี่ยมคือการได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภานุตตริยะคือการได้ยอดเยี่ยมนั่นก็คือการได้ศรัทธาเชื่อในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขานุตตริยะการศึกษายอดเยี่ยมนั่นก็คือการได้ฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขาปาริจริยานุตตริยะการรับใช้ยอดเยี่ยมนั่นก็คือการได้รับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกหัดตนตามหลักไตรสิกขาและอนุสตานุตตริยะการหมั่นระลึกถึงยอดเยี่ยมนั่นก็คือการหมั่นระลึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: การอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะยังทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4จึงทำให้แทงตลอดในธาตุต่างๆเป็นอันมากนั่นก็คือการรู้และก็การเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในภพภูมิต่างๆได้ครบถ้วนจนทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะได้บรรลุผลแห่งญาณ นั่นก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจึงกล่าวได้ว่าบรรดาผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในภพ3นี้ผู้ที่จะสามารถทำได้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไม่มีและผู้ที่ทำประโยชน์อย่างมากที่แท้จริงอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายในโลกใบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นเอกบุคคลที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนและเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกค่ะดังพุทธดำรัสที่ตรัสในการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นการยากว่ากิจโฉพุทธานะมุปปาโทซึ่งก็แปลความว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากค่ะ
1: ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรที่จะได้ชักชวนกันค่ะมาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายหันมาศึกษาหลักธรรมนะคะที่ทรงประทานไว้เป็นดั่งประทีปนำทางชีวิตให้ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมอีกทั้งทุกท่านเนี่ยนะคะก็จะได้หาโอกาสค่ะได้ไปจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาภายนอกก็ให้สว่างด้วยแสงเทียนนะคะภายในก็ให้สว่างด้วยแสงธรรมค่ะของพระพุทธองค์นะคะและก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะทางรายการพิเศษได้นำบทเพลงวันวิสาขบูชามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์ทั้งมวล

ท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: อยากให้ทุกโรงเรียนร้องเพลงนี้นะเอาตั้งแต่ป .1 เลย
1: เอาตั้งแต่อนุบาลเลยก็ได้แบบปลูกฝังเด็ก
0: อนุบาลยังไงนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ร้องเพลงกันว่าพอป .1 ปุ๊บเราร้องเพลงนี้เลย
1: นั่งสมาธิด้วย
0: จริง
1: สำคัญมากๆนะคะและในช่วงนี้ค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำพระคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตตยานนะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าดิถีวิสาขาบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิ

0: นำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระทัยตั้งมั่นมาทุกภพชาติทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนมหากัปประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพุทธประสงค์
1: พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาสิทธิว่ากายิราเจกายิราเทนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอย่าได้ย่นหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมพุทธศาสนาตราบจิรัติติการเทอญ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องด้วยวัดพระธรรมกายนะคะได้ตระหนักถึงวาระสำคัญในวันวิสาขบูชานี้ค่ะจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังได้ส่งคณะสงฆ์นะคะไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนมากมายเพื่อสร้างเครือข่ายชาวพุทธให้เข้มแข็งนำพามวลมนุษยชาติให้หันมาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตค่ะ
1: ค่ะและก็อีกหนึ่งบุญนะคะที่ทุกท่านจะได้ไปร่วมกันอนุโมทนาบุญนั่นก็คือการบวชอุทิศชีวิตที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีณวัดพระธรรมกายและในปีนี้ค่ะก็มีความพิเศษสุดเพราะนอกจากจะมีสามเณรปริญญาธรรมค่ะที่ในปีนี้จะได้เข้ารับการอุปสมบทอุทิศชีวิตถึง8รูปแล้วก็ยังมีอุบาสกค่ะที่จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตอีก11ท่านซึ่งณบ่ายในวันนี้นะคะเราก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับการบวชของท่านเหล่านั้นทั้ง19รูปอีกด้วยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้ไปรับฟังค่ะบทสัมภาษณ์ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปรับฟังนะคะเรื่องราวบรรยากาศต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ณบัดนาวแต่อยากจะให้เล่าเรื่องราวในตอนเช้าค่ะ
0: เมื่อเช้านี้
1: เป็นยังไงบ้าง
0: มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ไปร่วมเวียนประทักษิณ
1: มาตั้งแต่กี่โมง
0: ตีห้าค่ะ
1: สาธุค่ะ
0: ตีห้าเพราะว่าต้องนำพาเด็กน้อยมาริ้วขบวนเวียนประทักษิณ
1: ทุกคนต่างมีหน้าที
0: ่ใช่จริงๆสำคัญที่สุดเลยนะคะหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตร
1: ใช่ค่ะ
0: สำคัญมากๆไม่ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรแต่ว่าหน้าที่ที่สำคัญของเราก็คือการเป็นกัลยาณมิตรและสำคัญไปกว่านั้นก็คือชีวิตเราถ้าได้ไปพบเจอกัลยาณมิตรก็ยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราต้องไม่พลาดในการทำหน้าที่แบบนี้ชักชวนคนมาทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชาวันที่เราจะได้มานะคะปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเพื่อน้อมถวายนะคะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของโลกนะคะผู้ที่ท่านเนี่ยมีพระคุณอันไม่มีประมาณนะคะไม่มีท่านเราก็จะไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้เนี่ยจะอยู่ต่อไปยังไงโดยที่ปราศจากนะปราศจากกิเลสปราศจากสิ่งขุ่นข้องหมองใจแล้วก็เดินตรงต่อไปเพื่อที่จะให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันนี้ยากนะยากมากๆเลยเพราะว่าเมื่อไม่เจอครูดีเมื่อไม่เจอกัลยาณมิตรที่ดีโอ้โหชีวิตมันเหมือน
1: เรือที่คออยู่กลางทะเล

0: ีสมออ่ะมันแหว่งข้ามไปเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเลยนะเร
0: ือ
1: ที่ไม่มีหางเสือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเดินทางโดยที่เราไม่มีครูบาอาจารย์และที่สำคัญค่ะการที่เรามีครูบาอาจารย์ดีทำตามครูตรองตามครูนะคะและที่สำคัญค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสังคมในสมัยนี้นะคะก็ต้องถูกปลูกฝังด้วยคุณธรรมต้องหล่อหลอมตั้งแต่วัยเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มารู้จักพระพุทธศาสนานะคะได้รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเลิศเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญก็ได้น้อมนำคำสอนนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาใช้กันค่ะ
0: ค่ะนอกจากวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วยนะคะเพราะว่าองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกค่ะโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54ได้พิจารณาระเบียบวาระที่174 International Recognition of the Day of Visakhaระบุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลกที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติมานานควรที่จะยกย่องกันทั่วโลกจึงประกาศให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากลนานาชาติหรือว่า International Day ค่ะ
1: ซึ่งโดยการเสนอวาระสำคัญต่อองค์การสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะเป็นของประเทศศรีลังกาและก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาในครั้งนี้ด้วยโดยให้เหตุผลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติเปิดโอกาสให้ทุกศาสนานั้นได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนให้ทุกคนนั้นโดยไม่คิดค่าตอบแทนในการพิจารณาประธานสมัชชาครั้งนั้นค่ะจึงได้เชิญผู้แทนจากประเทศศรีลังกานั้นขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติและเชิญผู้แทนจากหลากหลายประเทศได้แก่ไทยเมียนมาสิงคโปร์บังกลาเทศภูฏานเนปาลปากีสถานอินเดียรวมถึงสเปนค่ะได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงโดยได้สรุปความต่างๆไว้ค่ะ
0: ค่ะสรุปใจความว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และดับเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษยชาติมีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติจึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มีโอกาสค่ะรับฟังนะคะบทสัมภาษณ์ค่ะของผู้ปกครองนะคะที่ได้มีโอกาสได้กล่าวนะคะความปลื้มปิติใจมากแค่ไหนโดยณตอนนี้ค่ะคุณสุชาดาราดิยาอินนะคะก็รอที่จะสัมภาษณ์ณที่อุโบสถพระไตรปิฎกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN บายดินซีทุกท่านนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันนะคะอยู่ที่โบสถ์อุบาสกขออภัยค่ะที่โบสถ์นะคะพระไตรปิฎกค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นอย่างมากเลยนะคะที่วันนี้ค่ะเราจะได้สร้างบุญใหญ่กันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมงานบุญในวันวิสาขบูชาได้เริ่มขึ้นด้วยแล้วนะคะด้วยการร่วมอนุโมทนาบุญกับพิธีบรรพชาสามเณรอุบาสกค่ะทั้ง11รูปนะคะแล้วก็ได้มีการเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมถึงพิธีขอขมาแล้วก็มอบพระไตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้เองค่ะอุบาสกนะคะทั้ง11ท่านนะคะก็กำลังมาเตรียมความพร้อมค่ะที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรในช่วงเช้านี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากอุบาสกแล้วก็ยังมีผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงผู้ที่เป็นหนุ่ยญาติค่ะมาร่วมนะคะที่จะอนุโมทนาบุญกับท่านเหล่านั้นด้วยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวแทนค่ะของผู้มีบุญนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกความปลื้มปิติใจกับ

0: วันสำคัญที่ต้องบอกว่ารอคอยมาเกือบทั้งชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อศรีสมรสุนทรวิทยาค่ะ
0: ค่ะคุณพี่
2: ชื่อสุภกรรุ่งเรืองค่ะ
0: ค่ะเป็นผู้ปกครองของอุบาสกท่านไหนคะ
1: สองท่านค่ะอุบาสกชัยสิทธิ์ดีเลิศทวีทรัพย์กับอุบาสกพิชิตอวิรุธพานิชค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าปื้มทวีคูณเลยนะคะวันนี้มาร่วมพิธีกรรมตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่5เศษนะคะแล้วก็เมื่อคืนตื่นเต้นจนตื่นตั้งแต่3กว่าแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยที่จะมาร่วมงานนี้ค่ะ
0: ค่ะเรารอคอยข่าวดีข่าวบุญวันนี้มากี่ปีคะ
1: ไว้หลายปีเลยค่ะ30กว่าปีแล้วค่ะก็ดีใจกับน้องเขาด้วยอะค่ะ
0: พอเราได้ทราบถึงเรื่องราวการสร้างบารมีที่เข้มข้นของท่านแล้วเนี่ยเรามีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่าปลื้มปิติใจยังไงบ้างคะ
1: ปลื้มปิติใจเพราะว่าได้เห็นน้องเข้ามาตั้งหลายสิบปีแล้วและเขาก็รอคอยมาถึง40กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะ30กว่าปี40กว่าปีที่จะได้บวชในครั้งนี้ก็เลยปลื้มปิติไปกับน้องเขาด้วยอะค่ะแล้วก็เห็นการสร้างบารมีน้องเข้ามาตลอดก็เลยยิ่งปลื้มใหญ่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ฝึกตนกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วปีนี้มีอุบาสกถึง11ท่านเพราะว่าอย่างน้อยๆท่านก็เป็นผู้ปกครอง2ท่านแล้วอีก11ท่านเลยเป็นบุญใหญ่มากๆเลยเรารู้สึกยังไงบ้างกับบุญครั้งนี้คะ
1: โหแบบก็บอกแล้วไงคะตื่นเต้นจนนอนไม่ค่อยหลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: นะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นพอได้เห็นทั้ง11ท่านเนี่ยท่านได้ไปเวียนบารักศีลได้มอบผ้าไตรมีความปลื้มใจหรือว่าซึ้งใจยังไงบ้างคะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้
1: ซึ้งใจจนกระทั่งคิดในใจลึกๆนะคะว่าต่อไปภพชาติต่อไปเราคงได้มีโอกาสได้บวชในครั้งแบบนี้บ้างอะค่ะเพราะบุญอันนี้นะคะ
0: เป็นบุญใหญ่เลยนะคะที่เราได้มีโอกาสมาทีนี้ค่ะอยากให้คุณพี่นะคะได้มีโอกาสเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแบบนี้มาร่วม อนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้ค่ะ
1: ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะมีอุบาสกหรือมีพระที่จะบวชพระนะคะอุทิศชีวิตเนี่ยหาได้ยากมากเลยไม่ได้มีทุกปีอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะให้มาร่วมบุญกันด้วยค่ะ
0: ก็ต้องเป็นบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องบอกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในงานวันวิสาขบูชาในปีนี้นอกจากจะมีอุบาสกทั้ง11ท่านแล้วนะคะก็ยังมีสามเณรอีก8รูปรวมทั้งสิ้นในปีนี้19รูปด้วยกันนะคะเป็นบุญใหญ่มากๆเลยก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะที่มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญมาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันแล้วก็ช่วงนี้นะคะขอตัดภาพบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจนะคะกลับไปก่อนนะคะที่สตูดิโอแล้วก็รอติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญทางสถานี GBN by DMC ได้ในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
3: คุณค่ะคุณสุชาดาระยะอินนะคะแค่ฟังก็ปลื้มมากๆแล้วนะคะคือว่าล้านถ้อยคำก็ไม่เท่ากับความปลื้มที่ถูกสั่งสมมานะคะที่ได้มองดูความเจริญเติบโตของผู้ที่จะมาบวชอุทิศชีวิตในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันปลื้มจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
3: ขนาดเราฟังบทสัมภาษณ์นะตัวแทนอุบาสกนะคะพี่หนุ่ยอ
0: ่ะ
3: เรายังรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะคะ
0: การรอคอย
3: ใช่มันเป็นการรอคอยของเขาเลยนะคะในการทำหน้าที่บางท่านเนี่ยทำหน้าที่มาแล้ว40กว่าปี30กว่าปีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่ทั้ง11ท่านตอนนี้ต้องเป็น11จะเป็น11รูปแล้วเนี่ยนะคะว่าที่11รูปนะคะจะได้บวช2ชั้นนะคะเพราะว่าตอนเช้านี้เนี่ยก็คือที่พิธีที่ผ่านมาก็คือจะบวชเป็นสามเณรก่อนแล้วบ่ายนี้อย่าพลาดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวเข้ามาในอุโบสถพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยนะคะท่านที่อยู่ใกล้ๆเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันส่วนท่านที่อยู่ไกลนะคะอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะ GBN by DMC นะคะสามารถที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะมาสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่ส่งตรงมาจากอุโบสถพระไตรปิฎกนะคะก็จะได้ทำให้เรานั้นรู้สึกปลื้มแล้วก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญใหญ่ของวันนี้ค่ะและ และสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปรวมถึงอุบาสกจำนวนถึง11ท่านค่ะที่จะอุปสมบทอุทิศชีวิตในบ่ายวันนี้

0: ซึ่งก็จะมีรายนามดังต่อไปนี้นะคะลำดับแรกค่ะสามเณรสุทธิพัฒน์รุ่งโรจน์ปเรียนธรรม8ประโยคตามด้วยสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงปเรียนธรรม5ประโยคสามเณรกาญจนพลชดาเพชรปเรียนธรรม6ประโยคสามเณรณัฐวุฒิโต๊ะรำปเรียนธรรม5ประโยคค่ะ
1: ค่ะสามเณรพัฒนาทุริศไทยสงฆ์ปเรียนธรรม5ประโยคสามเณรพัศกรผู้แสนสะอาดปเรียนธรรม3ประโยคสามเณรดุสิตบุญนาคปเรียนธรรม7ประโยคสามเณรเมฆาคุณสมบัติปเรียนธรรม5ประโยคค่ะ
0: ค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นรายนามของอุบาสกที่บวชอุทิศชีวิต11ท่านค่ะนั่นก็คืออุบาสกอำนาจเจริญอินอุบาสกรุ่นที่2อุบาสกชัยสิทธิ์ดีเลิศทวีทรัพย์อุบาสกรุ่นที่2อุบาสกสิโรจน์ศิลปสุวรรณชัยอุบาสกรุ่นที่2อุบาสกอำนวยสิริมงคลรัตน์อุบาสกรุ่นที่2อุบาสกเทิดชาติศรีนพรัตน์อุบาสกรุ่นที่2อุบาสกวันชัยพัทระโกมลอุบาสกรุ่นที่2ค่ะ
1: ค่ะอุบาสกพิพัฒน์ชอบชนอุบาสกรุ่นที่6อุบาสกพลวัตนาครัตนาคลักษ์นะคะอุบาสกรุ่นที่8อุบาสกพิชิตอวิรุทธพาณิชย์ค่ะอุบาสกรุ่นที่5อุบาสกสมเกียรติเตชภาราอุบาสกรุ่นที่6และอุบาสกอนุชัยปรีดาพิพัฒน์พงศ์อุบาสกรุ่นที่8ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือรายนามนะคะที่แต่ละท่านก็จะได้ร่วมกันบวชอุทิศชีวิตในภาคบ่ายนี้ค่ะและในส่วนของพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช2569คุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.gbnus.com ในช่วงบ่ายซึ่งทางสถานี GBN by DMC นี้ก็จะได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดส่งตรงจากอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะเรียกได้ว่าทุกๆช่องทางในวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันนี้เป็นวันดีด้วยนะคะ
1: นี่เป็นลองวีคเอนด์ด้วยนะ
0: มาวัดก่อน
1: ไม่หลายๆท่านก็อาจจะเดินทางไปกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บางทีเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะพากันไปทำทานรักษาศีลไปเจริญสมาธิภาวนาวัดข้างบ้านวัดใกล้บ้านว
0: ั
1: ดที
0: ่
1: ท่านคุ้นเคยหรือจะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็ได้นะคะยินดีต้อนรับเลยเราจะได้มาร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในค่ำคืนอันแสนวิเศษค่ำคืนนี้ค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าอยู่ไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ก็อย่าลืมค่ะรับชมผ่านทาง GBN by DMC ได้เลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะในวันวิสาขบูชาเนี่ยนะคะเราก็จะได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีพุทธศักราช2543มาทบทวนนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะซึ่งหลวงพ่อท่านได้ปรารภไว้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกสากลโลกเขากำหนดเอาไว้เขายอมรับเราเป็นชาวพุทธก็ยิ่งตระหนักควรจะตระหนักให้เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของวันนี้ให้มากกว่าที่ใครๆในโลกเขายอมรับกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเจริญพุทธานุสติเป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าให้ใจถูกนิวรณธรรมครอบงำสิ่งที่เป็นมลทินของใจความโลภความโกรธความหลงหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจความกำหนัดขัดเคืองอะไรต่างๆนั้นเป็นต้นอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนประดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์พระสิทธัตถะราชกุมารที่ท่านทำวันนี้ให้สว่างสวยด้วยกุศลธรรมตลอดตั้งแต่ยามเย็นจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งคืนทีเดียวสว่างสวยด้วยกุศลธรรมใจขาวผ่องด้วยสุขธรรมธรรมอันบริสุทธิ์ธรรมอันขาวบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น

0: เข้าใจอย่างนี้แล้วให้ตั้งใจปฏิบัติบูชากันทุกๆคนนะลูกนะอันนี้ก็เป็นการทบทวนโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2543ของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคสายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีใจใสๆเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังที่หลวงพ่อได้บอกจริงๆประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืนยังไม่ทันจะนอนพอเลยพระอาทิตย์ยังขึ้นมาปลุกแล้วอะแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาทำหน้าที่นะคะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรมาคนเดียวก็อย่ามานะมันจะเหงา
0: ไม่ได้
1: เชิญทิศทั้ง6มา
0: ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครก็มาหาเอาที่นี
1: ่
0: เดินทางมาได้เลย
1: และ
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่เยอะแยะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำให้ตัวเองโดดเดี่ยวนะคะคืออยู่คนเดียวได
1: ้
0: อยู่ลำพังได้แต่ว่าไม่มีความเหงาเพราะว่าเมื่อเรารู้จักฝึกฝนอบรมตนเองแล้วเนี่ยนะคะความเหงามันจะไม่บังเกิดขึ้นกับตัวเราเลยเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายแล้วก็อย่าลืมที่จะทำตัวให้มีสภาวะที่พร้อมที่จะนำใจของเราเนี่ยนะคะกลับคืนเข้าไปสู่แหล่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจเรานั่นก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมเมื่อเดินทางมาถึงแล้วสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือว่าอย่าลืมที่จะทำตัวเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดแล้วก็เจ้าของบุญด้วยนะคะก็พยายามมองนิดนึงว่าวันนี้มีสาธุชนท่านไหนที่เพิ่งจะเดินทาง
1: มาใหม่คนใหม่มา
0: ใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำแล้วก็โอภาปราศัยด้วยจิตที่ผ่องใสนะคะเขาก็จะได้เป็นหลักในการที่เขาจะเดินทางมาทำบุญมาร่วมบุญมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านึกถึงตัวเองไงครั้งแรกที่มาวัด
1: first impression
0: โอ้โหใส่เสื้อแดงค่ะแดงแจ๋เลย
1: แจ้งเกิดเลย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: มาวัดใช่ไหม
0: ใช่
1: okay.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะย้ำตรงนี้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าการตำหนิเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นการบอกกล่าวหรือว่าเป็นการที่เราแนะนำด้วยใจที่ผ่องใสด้วยความเมตตา
1: ความไม่รู้นะ
0: ใช่จริงๆพอเรานึกย้อนถึงตัวเราเองไงเรามีความรู้สึกว่าเขาจะมีความเก้อเขินนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่มาปุ๊บเนี่ยขาวทั้งวัดเลยนี่ขนาดเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะ
1: เข้าวัดมา30กว่าปีไม่ต้องคุยเรื่องอายุแล้วเนาะ
0: เพิ่ง25เอง
1: นั่นน่ะสิหน้ายัง25อยู่เลยนะคะก็อิ่มเอมไปด้วยรอยยิ้มนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นวันวิสาขบูชานะคะวันสำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะ
0: ค่ะเอาไปตอนนี้มีนะคะมาคุณสุชาดาระยะอินนำความปลื้มมาแจกอีกแล้วค่ะนะค่ายจองแชมป์นะคะไปติดตามกันได้ค่ะ
1: เชิญค่ะได้มาถ่ายทอดค่ะเรื่องราวของความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นกับสามเณรลูกชายที่ได้ประคองเส้นทางให้ท่านอยู่ในเส้นทางนี้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ
2: ผมนิรันดร์ชดาเพชรครับ
3: ค่ะแม่ดาชดาเพชรค่ะ
1: ค่ะเป็นผู้ปกครองของสามเณรชื่ออะไรคะ
2: สามเณรกาญจนพลชดาเพชรหรือว่าชื่อเล่นว่าสามเณรต้นบุญครับ
1: โหแค่ชื่อก็ต้องบอกแล้วว่าท่านนี้มีบุญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันปกติเนาะนะคะสบายๆนะคะวันนี้พอได้ทราบว่าท่านเนี่ยจะได้เข้ารับการอุปสมบทอุทิศชีวิตในปีนี้ต้องบอกว่าเรารอคอยวันนี้กันมาหลายสิบปีถูกไหมคะกว่าท่านจะได้มาถึงจุดนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ท่านได้แจ้งข่าวบุญดีๆแบบนี้ไปค่ะ
2: รู้สึกว่าคอยมานาน8ปีกว่าแล้วครับที่จริงก็10ปีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เราเข้าวัดมานะครับปลื้มปิติมากวันนี้รอคอยมาถึงวันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้เราฟันฝ่าเยอะแยะมีเรื่องราวเยอะแยะแล้วมีคนถามว่าบังคับลูกไห
1: ม
2: แต่จริงแล้วเราไม่ได้บังคับนะเราค่อยๆประคับประคองท่านจนท่านเกิดจิตศรัทธาด้วยตัวของท่านเองครับผมคอยติดตามสมณเณรมาตลอดคอยให้กำลังใจนะครับ
1: แล้วพอท่านได้มีโอกาสเอาตั้งแต่นับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เข้ามาอุปสมบทเนี่ยใจเรามีความตั้งใจไหมว่าอยากให้ท่านอยู่ในเส้นทางนี้ตลอดอะค่ะ
2: คือเรามาอยู่เส้นทางนี้นะจะเป็นเส้นทางที่สุดยอดเลยครับเพราะว่าหลวงปู่สดของเราคือเข้ามาตรงนี้พูดกับสมณเณรตลอดว่า เรา

0: ามาตรงนี้เราต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันสู้กับภาวะอุปสรรคต่างๆครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าคุณพ่อเข้มแข็งมากในการให้กำลังใจส่วนคุณแม่นะคะสายซัพพอร์ตเป็นยังไงบ้างคะเวลาสามเณรมีปัญหาหรือว่าตามสไตล์เนาะทั้งเด็กแล้วก็ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเราประคับประคองท่านยังไงคะ
2: คือตอนแรกๆนี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่มั่นใจว่าลูกเราจะอยู่ได้ไหมแต่หลังจากนั้นเราได้มาเห็นที่วัดแล้วโอ้โหวินัยต่างๆเนี่ยที่เราไม่เคยสอนลูกเนี่ยแล้วเราไม่เคยโดนสอนมาก่อนเนี่ยทางวัดสอนให้หมดเลยตั้งแต่ตื่นนอนควรทำอะไรก่อนแปรงฟันอะไรยังไงเราไม่เคยสอนไม่ได้สอนแต่ว่าสอนไม่ได้ละเอียดเหมือนที่วัดสอนนะคะแล้วก็เลยแบบว่าหมดห่วงเลยค่ะ
1: หมดห่วงหมดกังวลนะคะวันนี้เป็นวันที่ปลื้มใจมากๆเลยความรู้สึกเมื่อท่านจะเข้ารับการอุปสมบทเราต้องบอกว่ามันเป็นการอุปสมบทอุทิศชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบที่คุณพ่อบอกว่าเราเข้ามาเส้นทางนี้แล้วเราต้องเดิมพันปลื้มใจขนาดไหนคะคุณพ่อ
0: ปลื้มใจมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะคำสอนบทหนึ่งของหลวงพ่อทัตตะว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีนะเราจะต้องทำยังไงแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าพ่อดีหรือยังครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าฟังเราก็ขนลุกเบิ่มปิติเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนสามเณรเป็นต้นบุญจริงๆให้กับครอบครัวถูกไหมพอท่านเข้ามาอยู่เข้ามาฝึกฝนอบรมตัวเองเราเองก็อยากที่จะสั่งสมบุญกับท่านอยากที่จะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้ทีนี้ค่ะอยากให้ได้มีโอกาสเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับสามเณรลูกชายที่วันนี้ท่านจะได้เป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้วค่ะ
0: ก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ได้รับชมนะครับให้มีโอกาสพาตัวเองมาครับมารับบุญตรงนี้นะดีมากๆเลยครับตัวผมเนี่ยปลื้มสุดๆเลยครับสาธุครับ
1: คุณแม่ค่ะ
2: ก็เช่นกันค่ะอยากให้ท่านที่มีลูกผู้ชายนะคะให้มีโอกาสได้มาเรียนพระบาลีค่ะเพราะว่าพระบาลีเนี่ยจะทำให้สามเณรขัดเกลาให้สามเณรเป็นสามเณรที่ดีได้ค่ะภูมิใจมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะให้เชิญชวนหน่อยค่ะวันนี้เป็นงานบุญใหญ่เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมงานบุญกัน
2: ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาวัดพระธรรมกายนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะไกลนะคะแต่ว่าถ้าท่านได้มาแล้วท่านจะเกิดความประทับใจในทุกๆอย่างเลยถ้าดิฉันเข้ามาหลายปีแล้วประทับใจแล้วก็จะมาแล้วก็จะมาตลอดค่ะมาบูชาข้าวพระค่ะ
1: นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้น1ครอบครัวก่อนนะคะต้องบอกว่ายังปลื้มไม่หมดยังมีอีกนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะสาธุค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสุชาดาระยะอินค่ะ
4: ค่ะนี่ก็คือความปลื้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาดีๆของรายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: คำจ

0: มหังสวาขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสะระนังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสะระนังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง

0: ยะมหังสุปฏิปันัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนมการัง

0: คันเตไม่ยัง
1: อัจจโยโน
0: อ
1: ั
0: จจโยโน
1: ปฏิคันหทา
0: ปฏิคันหทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งการ

0: ระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: ในอดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
0: อกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา

0: ยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
1: คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถ
0: ิดนิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: กราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเบาๆเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจที่ประกอบไปด้วยเห็นจำคิดรู้กระจายกระจายไปในที่ต่างๆคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะใจท่านนิ่งอยู่อย่างนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะถ้าใจของท่านก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นไม่แสบตาไม่จ้าตาซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างและใจจะคันนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยนิ่งในกลางดวงปฐมมรรคกระทั่งผ่านเส้นทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งลงไปเนี่ยเข้าถึงดวงธรรมต่างๆเช่นดวงศีลสมาธิปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะและก็เข้าถึงกายในกาย

จนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายเมื่อทำตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ไปด้วยดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนานะจ๊ะนี่ตำแหน่งนี้สำคัญกว่าทุกตำแหน่งเราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้จึงจะเรียกว่าเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้โลกเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆหรือจะเป็นองค์พระแก้วใสๆเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสพร้อมประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเมาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสควบคู่กันไปนะจ๊ะอย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านได้เห็นได้เข้าถึงตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นวันเดียวกันเราต้องทำใจให้ใสใสนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ทั้งวันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเจริญพุทธานุสติซึ่งเราได้ศึกษามาพอสมควรแล้วในแง่ทางด้านปริยัติทางด้านฤษฎีแต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วมีสิ่งที่ลึกซึ้งนักและก็น่าอัศจรรย์ที่การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยท่านในแง่การปฏิบัติแต่เดิมท่านก็เป็นกายละเอียดเป็นเทพบุตร

หัวตากลางกากศีรษะเพดานปากปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปที่ฐานที่6ระดับเดียวกับสะดือแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่7ของพุทธบิดาเพื่อดึงดูดให้ไปหาพุทธมารดาจะได้ประกอบธาตุทางส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้ซึ่งการที่จะบังเกิดเป็นกายมนุษย์หยาบนั้นเนี่ยใจของทั้งสามคือพุทธบิดาพุทธมารดาและบรมโพธิสัตว์จะต้องหยุดกันเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของนางพุทธบิดาพุทธมารดาจึงจะมันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ห่อหุ้มด้วยธาตุธรรมส่วนหยาบก็เกิดเป็นกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นการมาเกิดขึ้นของพระองค์ในด้านการปฏิบัติก็บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเมื่อวันตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์จะดับขันธปรินิพพานใจท่านก็ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมเรื่อยมาในกลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อดับขันธ์ต่างๆทุกๆขันธ์หมดแล้วใจของท่านก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตกศูนย์แล้วก็ดับขันธปรินิพพานไปบังเกิดในอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ในแง่ของการปฏิบัติจะตรงกันในตำแหน่งเดียวทั้งประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานตลอดพระชนชีพตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวข้อธรรมมีมากมายถึง 84,000 ปฐมขันธ์จะเริ่มต้นอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อเทศนาสั่งสอนกับผู้มีบุญที่เป็นทั้งมนุษย์เทวดาพรหมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนสุดท้ายก็จะต้องมาลงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นหัวข้อทำอะไรต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อนำสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามกำลังแห่งบารมีอย่างต่ำก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีที่โลกต้องการมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในทุกวันพระแล้วก็สั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ถัดมาก็เป็นชาลาภีบุคคลได้กล่าวถึงรูปฌานและอรูปฌาน

มีใจตั้งมั่นอยู่ภายในสูงกว่านั้นก็เป็นโคตรภูบุคคลคืออยู่ครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าคือเลยความเป็นปุถุชนแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโดยมีพระรัตนตรัยที่บังเกิดขึ้นภายในเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนเย็นเดินได้เห็นธรรมกายโคตรภูหน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยชัดใสแจ่มประจ่างอยู่ตลอดเวลาขั้นถัดไปก็เป็นพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบุคคลบ้างพระอนาคามีบุคคลและก็เป็นพระอรหันต์บรรลุอรหัตผลคำสอนของพระองค์ทำให้ผู้ที่มีบุญปฏิบัติตามคำสอนล้วนเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือดับทุกข์ได้ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราคุ้นเคยว่าวิสาขบูชาลูกทุกคนจึงเป็นชาวพุทธที่หนักแน่นอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัฒนธรรมของชาวพุทธก็จะต้องมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนในช่วงเช้านี้เนี่ยให้นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจะเริ่มต้นจากดวงใสๆหรืออกพระใสๆก็ได้เพื่อที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาเป็นต้นอานิสงส์นี้ก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสๆดังที่ได้แนะนำมานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรมโนทิพย์จักรวาลธรรมและกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกตึกรึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามเสน่ห์กรรมนั้นแล้วตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

ในคืนที่พระบรมโพธิสัตว์เสด็จลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายามเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะพระราชาผู้ครองนครกบิลพัสดุ์ในคืนนั้นพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตว่ามีพญาช้างเผือกได้นำดอกบัวมาถวายณที่บรรทมทันทีที่ประสูติทรงดำเนินด้วยพระบาท79มีดอกบัวผุดรองรับทรงเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ที่เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเราเมื่อประสูติได้3วันอสิตดาบสก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบสด้วย

เมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ษาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญณเวลานั้นพระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16,000 ษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาท3ฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7,000 ษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบัน

ระชนมายุ 16 พรรษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29พรรษาทรงเบื่อหน่ายความจำเจในปราสาท3ฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้งสี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวชโดยมีนายฉันนะมหาเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพาหนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการพราหมณ์นำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารแล้วทรงอธิษฐานเทศเป็นนักบวช

ย้อนกลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นนานแสนนานชั่วกับชั่วกันได้มีมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งแบกมารดาลอยคออยู่ในมหาสมุทรเป็นเวลาถึง7วัน7คืนเนื่องจากเรืออับปางความยากลำบากและทุกขเวทนาที่ได้รับในเวลานั้นทำให้เขาเกิดความตระหนักถึงชีวิตที่ผ่านมาบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์การดำเนินชีวิตมันช่างยากนักต้องต่อสู้อดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆชีวิตจึงจะประสบความสุขความสำเร็จได้ตัวเราเองก็เป็นเช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่แตกต่างกันทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอันแน่วแน่ว่าหากรอดจากความตายในมหาสมุทรไปได้ในครั้งนี้จะมุ่งมั่นสร้างความดีนำพาตนเองและช่วยเหลือผู้คนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเพื่อพบเจอกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่กลับมาทุกข์อีกเลยจากชายหนุ่มธรรมดาคน

0: ู้เฝ้าเพียรสร้างคุณงามความดีครั้งแล้วครั้งเล่าเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึง20อสงไขยและอีกแสนมหากัประหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบ่มบารมีของตนเองอยู่นั้นเขาได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่า 500,000 พระองค์ในที่สุดมโนปนิธานที่จะนำพาตนเองและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ก็ถึงที่สุดแห่งความปรารถนาพบชาติสุดท้ายที่จะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็มาถึงมานพหนุ่มผู้นี้ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะผู้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในโลกปรารถนาแต่ด้วยบุญญาบารมีที่เต็มเปี่ยมแล้วและด้วยมโนปนิธานอันแรงกล้าที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยในวัฏสงสารเจ้าชายสิทธัตถะจึงสละทุกสิ่งออกบวชเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
1: ในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้ธรรมนั้นทรงประทับนั่งคูบัลลังก์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นโดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระของเราจะแห้งเหือดไปจนหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็อดรนทนไม่ได้จึงรวบรวมเหล่าเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์

โดยมีเทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูงถึง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชนิดเห็นดังนั้นพระองค์โปรดสัตว์จึงทรงรำพึงออกมาว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายมหาศาลเรามุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้เดียวไม่เราไม่มีพวกของบ่อนบาทมีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลยาวและพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้ง30ทัพที่ได้สั่งสมมาพญามารจึงบันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนตกลงมาน้ำไหลบ่าไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกน้ำจึงบันดาลให้เกิดฝนสาดสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารผ่านไฟไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ฝนเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลยพญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไล่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษกราบว่ารัตนบัลลังก์นี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพระผลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาล้อ

องดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมี30ทัศนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งแล้วจึงทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินทันใดนั้นลมและน้ำที่รองแผ่นดินก็เกิดการสั่นไหวมหาปัตภีซึ่งหนา 2,400 โยชน์ก็ไหวขึ้นบกพร่องน้ำซึ่งเกิดจากอานุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หลั่งล้นท่วมท้นเสนามารหลับพวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศต่าง

พระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีค่ะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเจอโครงการดีๆอย่างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พาลูกชายนะคะทั้งสองมาบวชเป็นสามเณรค่ะปลูกฝังให้ท่านนั้นได้เห็นภัยเห็นโทษภัยต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงามด้วยจนในวันนี้ค่ะท่านได้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชชาจุธานิถีค่ะซึ่งท่านก็เป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานันปิ่นแดงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักภูมิลำเนาของคุณแม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเกิดนะคะจังหวัดอะไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยคุณแม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: อ๋อค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่มีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอาชีพของคุณแม่ก็พ่อแม่

0: ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ในระหว่างที่เราอยู่กันก็คุณแม่ก็จะไปวัดตามบุญใหญ่ๆไง
1: คะแถวบ้านอย่างเงี้ย
0: แถวบ้านค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำบุญเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็จะไม่ได้ค่อย
1: ทำบุญตามประเพณี
0: ใช่ทำบุญตามประเพณีบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปกัน
1: ค่ะค่ะมีลูกชาย
0: คุณแม่มีลูกชายอยู่สององค์คือตอนนี้บวช
1: ทั้งคู่เลย
0: ทั้งคู่ค่ะ
1: อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะ
2: ว่าตั้งแต่เริ่มก่อนไหมว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าเริ่มมาจากโครงการดีๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ทราบข่าวที่อาจจะเป็นเชิงลบนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
0: ่ค่ะคือคุณแม่รู้จักวัดในชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบวัดเท่าไหร่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยตนเองก็ไม่ได้เข้าใจค่ะแล้วก็พอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างที่เขาบอกเนา
1: ะ
0: วัดเนี้ยต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลัทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนที่พูดนี่มาไหมคะ
0: คนที่พูดก็ไม่ได้เข้าวัด
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วเราเองเราก็ฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบ
1: ก่อนตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: ก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะมาวัดนี้ได้ต้องรวยนะและต้องมีคนรู้จักนะพาไปอยู่ๆแล้วจะเดินเข้าไปดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ได้ยินมาแบบนั้น
2: ค่ะแล้วจากอะไรทำให้เปลี่ยน
1: จากนั้นทำไมแม่ถึงเดินดุยๆเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นหรือไปเจอเหตุการณ์หรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรคะ
0: คือมีอยู่ช่วงนึงรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ก็คุยกันพี่เขาก็เล่าว่าเนี่ยก่อนไปทำงานเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายนะที่ห้องปัญญาเราพอได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็หูตั้งบอกเอ้าแล้วพี่ไปได้ยังไงก็ด้วยความที่เรารู้มาว่ามันเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วพี่เข้าไปยังไงใครชวนพี่ไปหรอแล้วพอพี่ไปเนี่ยเขามีใครเขามาบอกบุญให้พี่ทำบุญเยอะๆไหม อะไรอย่างเงี้ย
2: คือในใจอ่ะเราอยากที่จะหาคำตอบในส่วนนั้นว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมาวัดแล้วต้องรวยต้องมาทำบุญเทียเยอะคือเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแม่มันตลอด
0: มันได้ยินมาแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรพี่ไปได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่มีนะมานั่งก็มานั่งในห้องแอร์เย็น
1: ๆ
0: พี่ก็หยอดตู้20บาทอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกดีนะวันหลังเดี๋ยวขอตามไปด้วยเงี้ยก็เลยตามพี่เขามา
1: ค
0: ่ะมานั่งสมาธิในห้องปัญญาค่ะ
2: สมัยก่อนห้องปัญญา
0: ห้องปัญญาเป็นห้องปัญญาเก่าตรง
1: ที่อยู่ใกล้ๆ
0: ตรง
2: เป็นยังไงบ้างพอคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็เดินเข้าวัดมาด้วยตัวเองตอนนั้น
0: สงบมารู้สึกว่าทำไมวัดนี้เขาสะอาดจังแล้วก็เงียบแล้วก็สงบก็ไม่เห็นจะใช่อย่างที่ใครเขาว่าเลยนะก็ไม่ได้มีใครมาบอกบุญกับโยมแม่ให้ทำบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่คือครั้งแรกที่ได้เข้าวัดธรรมกายแล้วก็มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วพอได้นั่งแล้วเดินออกมาจากห้องปัญญาความรู้สึกนี้คะครั้งแรกที่นั่งสมาธิไหมคะ
0: คือคุณแม่ก็เคยไปนั่งที่วัดอื่นมาเหมือนกันค่ะก็เข้าวัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปบ่อยไปประจำมีที่ประจำเนี่ยค่ะแต่ก็เคยนั่งสมาธิ
1: ค่ะแล้วครั้งต่อไปมาเมื่อไหร่อย่างไรคะนี่คือครั้งแรกที่มา
0: ครั้งแรกที่มาก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆค่ะพอในช่วงของช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเดือนมีนานะคะ
1: ปี
0: 2553
1: ค่ะ
0: 53
1: ค่ะ
0: ค่ะก็มานั่งแล้วก็จะมีหน้าห้องเขาจะมีโบชัวนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปหยิบมาหนึ่งก็จะเห็นเป็นโครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
1: บวชอุบาสิกาแก้ว
0: หน่ออ่อนใช
1: ่
0: ก็เลยช่วงนั้น
1: กี่แสน
0: 100,000เป็นน่าจะเป็นรุ่น100,000แรกใช่ไหมคะ
2: ที่มาบวชที่วัดพระธรรมกายถูกไหมคะตอนนั้นแล้วคุณแม่เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกสนใจขึ้นมา
0: ก็สมัคร
2: เลย
0: สมัครบวชเลยค่ะบวชเลยเ
1: ข้าตอนนั้นคิดว่าเราจะสมัครบวชโครงการนี้เพื่ออะไรจุดประสงค
0: ์พอคุณแม่ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกเขาพูดกัน

0: แต่ถามว่าตอนนั้นเข้าใจหรือยังก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก
1: เพราะเหมือนตอนมานั่งที่ห้องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบพระอาจารย์หรืออะไรมานำนั่งเหมือนนั่งด้วยตัวเองด้วยนั่งไปเรื่อยๆเลยแต่แค่นั้นคุณแม่ก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าโครงการ
2: รู้สึกสนใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะบวชไม่นานด้วยประมาณ7วัน
2: 7วันทีนี้คุณแม่มีลูกชาย2คน
0: ค่ะ
2: ขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
0: ค่ะ
2: ดูแลลูกชาย2คนตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ก็องค์เล็ก2ขวบ
2: ก็
0: แยกกับคุณพ่อเขา
2: ค
0: ่ะก็เป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือองค์โตเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อ2ปีแล้วก็ไปเห็นเราก็รู้สึกคิดถึงลูกสงสารแล้วก็อยากจะมาดูแลเองก็พาเขากลับมาช่วงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าจะป.สี่นะคะ
2: ป.สี่ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบ
0: ใช่ค่ะ
2: สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชาย2คนด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะคุณแม่รู้สึกแบบลูกชายเราดูแลยากไหมเราวางแผนหรือว่าเตรียมออกแบบชีวิตของลูกชายไว้ยังไงไหมคะณตอนนั้น
0: ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่ก็คิดว่าเป็นคนดีแต่เราอะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเราก็เลี้ยงดูทำงานเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เขาเรียนตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่พอเราได้เข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเรา
2: พอศึกษาแล้ว
0: ใช่ค่ะพอเราบทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บคนแรกที่คุณแม่ทำหน้าที่ก็คือคนลูกชายคนโต
2: ค่ะก่อนทำหน้าที่ถามคุณแม่นิดหนึ่งการที่บทอุบาสิกาแก้วอะค่ะคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของคุณแม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
0: มันเปลี่ยนไปเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกมันก็โคโลก
2: มัน
0: ก็จะมีใช่มันก็มีทำงานมีสังสรรค์กับเพื่
2: อ
0: นสินข้อห้านี่ไม่ต้องพูดถึงคือก็เยอะ
2: ขาด
0: พ
2: ู
0: ด
2: ถึง
0: ขาดเลยขาดกระจุยใช่และทีนี้พอเราเข้าวัดปุ๊บเราได้บทบาสิกาแก้วก็
2: มันทำอะไรบ้างคะบทอุบาสิกาแก้ว1นั่งสมาธิแน่ๆ
0: นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
0: ฝึกฝนอบรมตนเองทำวัดเช้าเย็น
2: สวดมนต
0: ์รับบุญ
2: ค่ะ
0: ขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ได้ฟังช่วงนั้นก็จะมีธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านลงมาเทศสอนให
2: ้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราไม่เคยได
0: ้ไม่เคย
2: ปฏิบัติอย่างนี้เลย
0: ไม่ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณแม
0: ่ใช่และธรรมะของพระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยลึกซึ้ง
2: ค่ะ
0: ลึกซึ้งแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ได้รู้เสียเนาะเขาพูดว่ารู้ได้รู้เสียรู้ได้รู้ว่าเราได้อะไรรู้เสียแล้วถ้าเราไม่เลิกแล้วเรายังทำผิดทำพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้อง
1: จะเสียอะไร
0: ใช่
2: เหมือนกับมาตรวจเช็คตัวเองได้เลย
0: ใช่ไ
2: หมคะว่าตรงไหนเราคล่องไป
0: คิดเลยว่าตอนนั้นโหถ้าเราไม่เชื่อหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหักติด
2: ค่ะ
0: เลิกเลยเลิกทุกอย่าง
1: ค่ะแล้วทีนี้พอบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะ
2: องค์แรกใช่ไหม
1: รูปแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงตอนนั้นคือได้มีโอกาสทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
0: คือพอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนแรกเลยที่ทำหน้าที่ก็คือพาลูกชาย
2: ลูกชายคนโต
0: ใช่องโตก็ช่วงนั้นปิดเทอม
1: ค่ะ
0: พอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดี
2: ค่ะ
0: ดูร้อนคุณแม่ก็ชวนท่านบวช
2: ท่านชื่ออะไรคะองค์แรก
0: องค์แรกชื่อธนดล
2: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อม่อน
2: ค่ะ
0: ก็เรียกท่านว่าม่อนบวชให้แม่นะลูกปิดเทอมนี้บวชให้แม่นะลูก
2: ค่ะ
0: ท่านก็ดีนะท่านก็คาบของท่านเลยคือไม่ได้ไม่
2: ทั้งนั้นที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าในตัวท่านเองท่านก็มีบุญบุญในขัมมะส่วนหนึ่ง
2: คุณแม่บอกไหมว่าการบวชเนี่ยมันจะทำให้น้องม่อนเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่า
0: คุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่ก็ยังไม่รู
0: ้ใช่ใช่
1: ก็มาใหม่
0: ใช่ใช่
1: ก็รับปาก
0: ท่านก
1: ็รับปาก
0: ท่านก็คับเลยค่ะท่านก็คับเลย
2: บุญในตัวท่านเยอะมาก
0: ท่านก็คับแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าที่วัดไม่มีด้วยช่วงบวชเท่าฤดูร้อนที่คุณ
1: ยังไม่ได้จัดโครงการที่วัดพระธรรมกาย
0: ใช่

0: ไม่รู้ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปกติก็จะมีทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าปีนั้นไม่มีที่วัดก็เลยคุณแม่ก็เลยพาไปที่ราชบุรีศูนย์ผาสุขวณิช
1: ก็เป็นไปบวชที่นั่นเลย
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ยอมไป
0: ท่านไป
1: ท่านสุดยอดมากเลย
0: ไป
1: แล้วเห็นบอกว่าบวชตลอดในทุกๆปี
0: พอใช่ค่ะพอคุณแม่พาท่านไปบวชเสร็จลาสิกขาปุ๊บในระหว่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไปสมัครให้ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นอยู่แผนกยุวชนต้อนรับโลก
1: ต้อนรับระดับโลกบวชอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิชอยู่ประมาณกี่เดือนกี่ปี
0: ก็ช่วง
2: ปิดเทอมน่าจะประมาณ1เดือน
0: ก็ช่วงปิดเทอมน่าจะสักเดือน
1: ค่ะท่านคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านยังไงบ้างมั้ยคะไปที่นู่น
0: กลับมาเห็นห่มผ้าทำท่าห่
1: ม
0: ทำท่าห่มจีวร
1: ค่ะ
0: ใช่ท่านก็จะเหมือนท่านยังติดมาอยู่ว่าอยากจะห่มจีวรเอาผ้าห่ม
1: ค่ะ
0: เอาผ้าห่มแล้วก็มาลองห่ม
1: ท่านเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังแบบลืมบ้างไหมคะ
0: คือช่วงนั้นท่านก็ยังเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพราะด้วยความที่ท่านอาจจะยังเล็ก
2: แต่เราเห็นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของท่าน
0: คือโดยปกติท่านก็ไม่ได้ดื้อ
1: เลี้ยงง่าย
2: เลี้ยง
1: สองคนเลย
0: ค่ะเป็นพูดง่าย
2: ค่ะแล้วท่านมาบวชยาวเนี่ยตอนช่วงไหนคะแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกตัดสินใจว่าอยากที่จะเลือกเส้นทางอันนี้ให้กับท่านนะคะ
0: คือคุณแม่เนี่ยหลังจากที่พอเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่เราจะเลือกให้กับลูกที่เรารักที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านก็ชวนท่านมาบวชทุกปีเพื่อเหมือนกับว่าให้ท่านซึมซับค่อยๆซึมซับไป
1: ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลย
0: ก็ไม่นะคะแต่ไม่รู้ข้างในท่านจะแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะท่านก็มาบวชให
1: ้ค่ะ
2: แล้วตอนที่บวชยาวล่ะคะคุณแม่
0: บวชยาว
2: ปีไหน
0: เป็นปี55รู้สึก2555
2: บอกว่าเป็นโครงการหน่
0: อแก้วรุ่นแรก
2: ด้วยรู้แล้วว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายที่ท่านจะแบบว่าบวชแล้วก็ใช้ชีวิตยาวเลยค
0: ุณ
2: แ
0: ม่เป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนั้นท่านไปบวชอยู่เขาแก้วแล้วกลับมาคือพอเขาแก้วเป็นหน่อแก้วรุ่นแรกแต่ท่านไม่ได้บวชในหน่อแก้วท่านไปบวชที่เขาแก้วแล้วพากลับมาก็ยังอยู่ในโครงการของหน่อแก้ว
1: ค
0: ือท่านก็จะมารวมกับเพื่อนที่วันพอเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้กอดท่านมันปลื้มแล้วมันก็รู้สึกแบบคุณแม่ก็รู้สึกแบบใจหายเนา
1: ะ
0: จะไม่ได้กอดท่านแล้ว
1: ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิตถ้ามีวิธีการบอกยังไง
0: ตอนที่บวช
1: ใช่กำลังที่บวชยาว
2: ที่จะ
1: บวชยาว
2: ที่กำลังการ
1: ใช่ว่าการที่ลูกจะบวชอุทิศชีวิตอย่างนี้
0: ตอนแรกท่านก็จะขอกลับบ้านก่อน
2: ค่ะ
0: ขอกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มาอยู่วัดอยู่กับแม่นี่แหละแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแม่ก็จะมาอยู่กับหนู
2: ก็คือคุยให้ท่านแบบสบายใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่าน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆเห็นบอกคุณแม่นี่ยอมทิ้งภารกิจหน้าที่การงานข้างนอกเพื่อที่จะได้มาอุปถัมภ์พระลูกช
2: ายมาอยู่ในวัดด้วย
1: มาอยู่ในวัดด้วยการเป็นศรัทธา
0: คือตอนแรกคุณแม่เข้ามาเนี่ยคุณแม่เป็นพนักงานก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะพอปี53บวชใช่ไหมคะปี53บวชบาสิกาแก้วก็บวชทั้ง3รุ่นเลย
1: ค่ะ
0: หนองแก้วแสน500ล้านปีนั้นบวช
1: ยอดเลยค่ะ
2: บวชตลอดเลย
0: ใช่ค่ะพอเราได้บวชปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามารับบุญในวัด
1: ค่ะ
0: พอดีก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขารับนะลงไปไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยมากับเขา
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นนะ2ปีในอยู่กองอบรม
1: ค่ะ
0: เขาเรียกกองของพี่นาที
1: ค่ะทำเกี่ยวกับหน้าที่อะไรคะ
0: STD 12อ่ะค่ะตอนนั้นเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ยืมคือโน้ตบุ๊กอะไรช่วงนั้นนะ
1: คะ
0: ก็อยู่ตรงนั้น2ปี
1: ค่ะ
2: แต่ว่า

0: ในช่วงแรกที่ท่านบวชพอจบโครงการปุ๊บท่านก็มาอ้อนขอล้านกันนะองโตท่านก็อยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับแม่ก่อนอะไรเงี้ยท่านก็ร้องไห้มาทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็คือแม่เองอ่ะแม่ก็รู้สึกแบบสงสารลูกก็สงสาร
1: ท่านไปไหมอะไรอย่างนี้ในใจอีกหนึ่งใจ
0: ใช่สงสารก็สงสารนะแต่เราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเงี้ยก็เลยคุยกับท่าน
1: ค่ะ
0: แบบปลอบประโลมท่านไปแล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยากเหมือนกันในการที่เราจะส่งให้ท่านไปแล้วก็ท่านก็เล็กเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าเออท่านเล็ก
1: ก็คือท่านยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
0: ใช่
1: จนท่านมีความเข้าใจ
0: ก็อยู่ก็อยู่จนพอท่านก็ร้องมาหลายวันนะคะร้องมาทุกวันมาหาแม่ที่ทำงานก็โยมแม่ขอกลับบ้านอะไรแล้วโยมแม่ด้วยความที่เป็นแม่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเรากอดท่านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนต้องใจแข็งแต่ก็บอกกับท่านไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเนี่ยแม่ก็อยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยแม่ก็อยู่ใกล้ๆสามเณรนี่แหละมีอะไรก็มาหาโยมแม่ได้ก็คุยท่านก็ยอมกลับไปพอเวลามันผ่านไปเหมือนเวลาเยียวยาท่านก็เริ่ม
1: มีเพื่อนใช่ค่ะก็เลยพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ใช่ก็เริ่มอยู่ได
1: ้ได้ทำกิจกรรม
0: ใช่
1: กับสามเณรเพื่อน
0: ๆใช่
2: แล้วทีนี้พอถึงวันที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในชีวิตครั้งแรกของคุณแม่แล้วกันวันที่ท่านบอกว่าจะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตวันนั้นคุณแม่ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได
1: ้ท่านมาบอก
2: คนลูก
0: แม่คือในระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีในช่วงที่แบบอยากลาสิกขาอะไรเงี้ยช่วงในวัย
1: กำลังจะเริ่ม
0: วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็อยากจะลาสิกขาเงี้ยโยมแม่ก็คือคุยโทรศัพท์เนี่ยวันนึง2ชั่วโมงต้องคุย
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช้หัว
0: ใจ
1: บังคับประคองเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากๆ
0: สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่นี่แบบคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่านอบรม
2: อุบาสิกาแก้ว
0: ใช่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีธรรมะอะไรที่จะพอเข้าใจได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปคุยกับท่านได้
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: มีสำคัญ
1: ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
2: แล้วพอวันที่ท่านต้องบวชแล้วเนี่ยต้องบวชแล้วตัดสินใจแล้วว่าท่านต้อง
1: ท่านบอกอุทิศชีวิตคุณแม่ว่ายังไงคะ
0: ก็ท่านก็แบบรู้สึกวงแบบท่านก็รู้สึกแบบคำเนี้ยมันเป็นคำว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสามเณรที่ท่านอยู่มาได้นะท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วคุณแม่ก็ปลื้มนะเพราะว่าเราประคับประคอง
2: ท่านมา
0: ได้ถึงเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดเพชรไหม
2: คัดเพชรให้หลวงพ่อแล้ว
0: ใช่เพราะว่าตอนบวชเข้ามาแรกๆเลยในรุ่นท่านเยอะอยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ร้อย
2: กว่าแต่ตอนที่ท่านบวชอยู่ที่ชีวิตจริงตอนนั้นคุณแม่จำได้ไหมเหลือกี่รู
0: ปสิบเจ็ด
2: โอ้โหก็ยังถือว่าเยอะแต่ก็คัดมากคัดมากวันนั้นบรรยากาศให้คุณแม่เล่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2565ถูกไหมคะที่ท่านบวชช่วงนั้นเป็นปีโควิดด้วย
0: โควิดโควิดคุณแม่ก็ต้องแบบมาแยงจมูกแล้วก็
2: กว่าจะมาร่วมงานบวชลูก
0: ใช่ค่ะปีนั้นเป็นปีที่ก็ญาติก็ไม่ได้มาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ป้านะอา 2-3 คนที่ไม่ได้เยอะก็
1: แต่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์คุณแม่เลยจำแม่เลยใช่ไหมคะ
0: นี่ปิดหน้าปิดตา
1: ค่ะ
2: ปิดหน้าแต่ก็เป็นความปลื้ม
1: แล้ววันบวชแล้วค่ะคุณแม่วันบวชคุณแม่รู้สึกยังไงน้ำตาเย็นไหลไหมคะแล้ววินาทีท่านขอขมาอะไรเงี้ย
0: คือของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนท่านมาขอขมาเนี่ยท่านไม่ได้มาขอขมาแม่แล้วแต่ว่าท่านจะขอขมาตั้งแต่บวชเป็นเนรแล้วค่ะ
2: ตอนรับบาตรพระไตรนั้น
1: และเห็นญาติโยม

0: ากันอย่างเงี้ยค่ะมาอนุโมทนาบุญเสียงสาธุดังๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปื้มคือคุณแม่เนี่ยแม่แต่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น
0: ค
1: ุณแม่ก็ปลื้
0: ม
1: คือปลื้มไปหมดนะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกิน
0: ค่ะ
1: มองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกินคือปลื้มอ่ะบางคนที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านก็ชนะนะท่านผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณแม่เชื่อว่าทุกรูปต้องมีต้องมีช่วงเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วจะลาสิขาดชะยากออกเหลือเกินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
2: ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ไม่ง่าย
2: ต้องมีกัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งคนสำคัญก็คือคุณแม
0: ่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ท่านรับบุญในส่วนไหนยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ของพระมหาองค์โตท่านก็ยังอยู่ในส่วนของปริยัติอยู่
0: ค่ะ
1: อย
0: ู
1: ่ศาสนศึกษาก็คอยยังช่วยงานอบรมดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นโครงการของชุดอบรมพระมหาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะไปลง
2: ส่วนงานไหนแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระปริยัติที่ดูแลอบรมต่าง
0: ๆนำธรรมะข้อไหนมาเล่าให้โยมแม่คุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วคุณแม่บอกปกติ
2: เราต้องคอยให้กำลังใจท่านพลีไหมคะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นลูกของเราแต่ณตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านเคยนำธรรมะข้อไหนแล้วแม่รู้สึกแบบปลื้มจังเลยธรรมะที่ลูกนำมาให้
1: ก็สำหรับคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าคุณแม่อยู่วัดคุณแม่อยู่วัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านนะบอกท่านเสมอว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
0: เป็นห่วงโยมพ่อนะ
1: ใช่ก็สงสารเขาก็ยัง
0: เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้กำเนิดนะคะ
1: ใช่อยากให้ไปดูแลโยมพ่อบ้าง
0: ค่ะ
2: อย่างนั้นก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ท่าน
1: แต่อย่างโยมแม่ท่านก็ไม่ได้
0: เหมือนห่วงคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าโยมแม่อยู่วัดรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้จะมาเทศอะไรให้โยมแม
0: ่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความปลื้มปิติใจของคุณแม่นะคะที่มีพระลูกชายองค์แรก
2: คนแรกและ
0: บวชอุทิศชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2565แต่รูปต่อไปองค์ต่อไปนี่เป็นคนเล็ก
2: ปีนี้แหละ
0: ปีนี้นะ
2: วิสาขบูชาปีนี้แหละนะคะที่ท่านจะได้รับการอุปสมบทแล้วต้องบอกว่าสามเณรองค์เล็กเนี่ยพามาตั้งแต่เล็กด้วยนี่อันนี้สำคัญการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเน
0: ี่
2: ยมันสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ความปลื้มใจที่จะได้ส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วย
0: จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนา

เส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีค่ะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเจอโครงการดีๆอย่างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พาลูกชายนะคะทั้งสองมาบวชเป็นสามเณรค่ะปลูกฝังให้ท่านนั้นได้เห็นภัยเห็นโทษภัยต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงามด้วยจนในวันนี้ค่ะท่านได้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชชาจุธานิถีค่ะซึ่งท่านก็เป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานันปิ่นแดงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้จักภูมิลำเนาของคุณแม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเกิดนะคะจังหวัดอะไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยคุณแม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่มีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอาชีพของคุณแม่ก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ในระหว่างที่เราอยู่กันก็คุณแม่ก็จะไปวัดตามบุญใหญ่ๆไง
0: แถวบ้านนี้
2: แถวบ้านค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำบุญเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็จะไม่ได้ค่อย
0: ทำบุญตามประเพณี
2: ใช่ทำบุญตามประเพณีบุญใหญ่ๆไงค่ะก็จะไปกัน
0: ค่ะมีลูกชาย
2: คุณแม่มีลูกชายอยู่สององค์คือตอนนี้บวช
0: ทั้งคู่เลย
2: บวชทั้งคู่ค่ะ
0: นี่อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ว่าตั้งแต่เริ่มก่อนไหมว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าเริ่มมาจากโครงการดีๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ทราบข่าวที่อาจจะเป็นเชิงลบนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
2: ่ค่ะคือคุณแม่รู้จักวัดในชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบวัดเท่าไหร่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้เข้าใจค่ะแล้วก็พอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างที่เขาบอกเนา
0: ะ
2: วัดเนี้ยต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลัทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนที่พูดนี่มาไหมคะ
2: คนที่พูดก็

0: ไม่ได้เข้าวัด
1: ไม่ได้เข้าวัด
0: ก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วเราเองเราก็ฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบ
1: ก่อนตอนนั้น
0: ใช่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: ก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะมาวัดนี้ได้ต้องรวยต้องรวยนะและต้องมีคนรู้จักนะพาไปอยู่ๆแล้วจะเดินเข้าไปดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ได้ยินมาแบบนั้น
1: ค่ะแล้วอะไรทำให้เปลี่ยน
2: จากนั้นทำไมแม่ถึงเดินดุยๆเข้ามาม
1: ันเกิดอะไรขึ้นหรือไปเจอเหตุการณ์หรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรคะ
0: คือมีอยู่ช่วงนึงรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันก็คุยกันพี่เขาก็เล่าว่าเนี่ยก่อนไปทำงานเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายนะที่ห้องปัญญาเราพอได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็หูตั้งบอกเอ้าแล้วพี่ไปได้ยังไงก็ด้วยความที่เรารู้มาว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วพี่เข้าไปยังไงใครชวนพี่ไปหรอแล้วพอพี่ไปเนี่ยเขามีใครเขามาบอกบุญให้พี่ทำบุญเยอะๆไหม อะไรอย่างเงี้ย
3: คือในใจอ่ะเราอยากที่จะหาคำตอบในส่วนนั้นว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมาวัดแล้วต้องรวยต้องมาทำบุญเทียเยอะคือเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแม่มันตลอด
0: มันได้ยินมาแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วพี่ไปได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่มีนะมานั่งก็มานั่งในห้องแอร์เย็น
1: ๆ
0: พี่ก็หยอดตู้20บาท อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยว่าดีนะวันหลังเดี๋ยวขอตามไปด้วยเงี้ยก็เลยตามพี่เขามา
1: ค
0: ่ะมานั่งสมาธิในห้องปัญญาค่ะ
3: สมัยก่อนห้องปัญญา
0: ห้องปัญญาเป็นห้องปัญญาเก่าตรง
3: ที่อยู่ใกล้
0: ๆตรง
3: เป็นยังไงบ้างพอคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็เดินเข้าวัดมาด้วยตัวเองตอนนั้น
0: สงบมารู้สึกว่าทำไมวันนี้เขาสะอาดจังแล้วก็เงียบแล้วก็สงบก็ไม่เห็นจะใช่อย่างที่ใครเขาว่าเลยนะก็ไม่ได้มีใครมาบอกบุญกับโยมแม่ให้ทำบุญเยอะๆอะไรค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วพอได้นั่งแล้วเดินออกจากห้องปัญญาความรู้สึกนี้ค่ะครั้งแรกที่นั่งสมาธิไหมคะ
0: คือคุณแม่ก็เคยไปนั่งที่วัดอื่นมาเหมือนกันค่ะก็เข้าวัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปเราเคยนั่งสมาธิ
2: ค่ะแล้วครั้งต่อไปมาเมื่อไหร่อย่างไรคะนี่คือครั้งแรกที่มา
0: ครั้งแรกที่มาก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆค่ะพอในช่วงของช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเดือนมีนานะคะ
2: ปี
0: 2553
2: ค่ะ
0: 53
2: ค่ะ
0: ค่ะก็มานั่งแล้วก็จะมีหน้าห้องเขาจะมีโบชัวนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปหยิบมาหนึ่งก็จะเห็นเป็นโครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
2: บวชอุบาสิกาแก้ว
0: หน่ออ่อน
2: หน่ออ่อน
0: ใช่ก็เลยช่วงนั้น
2: กี่แสน
0: 100,000เป็นน่าจะเป็นรุ่น100,000แรกใช่ไหมคะ
3: ที่มาบวชที่วัดพระธรรมกายถูกไหมคะตอนนั้นแล้วคุณแม่เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกสนใจขึ้นมา
0: ก็สมัคร
3: เลย
0: สมัครบวชเลยค่ะบวชเลยเข้า
2: ตอนนั้นคิดว่าเราจะสมัครบวชโครงการนี้เพื่ออะไรจุดประสงค
0: ์พอคุณแม่ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกเขาพูดกันแต่ถามว่าตอนนั้นเข้าใจหรือยังก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก
3: เพราะเหมือนตอนมานั่งที่ห้องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบพระอาจารย์หรืออะไรมานำนั่งเหมือนนั่งด้วยตัวเองด้วยนั่งไปเรื่อยๆเลยแต่แค่นั้นคุณแม่ก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าโครงการ
0: รู้สึกสนใจ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะบวชไม่นานด้วยประมาณ7วัน
2: 7วันทีนี้คุณแม่มีลูกชาย2คน
0: ค่ะ
2: ขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
0: ค่ะ
2: ดูแลลูกชาย2คนตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ก็องค์เล็ก2ขวบ
2: 2ขวบ
0: ก็แยกกับคุณพ่อเขา
2: ค
0: ่ะก็เป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือองค์โตเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อ2ปีแล้วก็ไปเห็นเราก็รู้สึกคิดถึงลูกสงสารแล้วก็อยากจะมาดูแลเองก็พาเขากลับมาช่วงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าจะป.4แล้วนะ
2: ป.4ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบ
0: ใช่ค่ะ
2: สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชาย2คนด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะคุณแม่รู้สึกแบบลูกชายเราดูแลยากไหมเราวางแผนหรือว่าเตรียมออกแบบชีวิตของลูกชายไว้ยังไงไหมคะณตอนนั้น
0: ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่ก็คิดว่าเป ็นคนดีแต่เราอะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนา

0: เราก็คิดว่าเราก็เลี้ยงดูทํางานเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เขาเรียนตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่พอเราได้เข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับลูกเรา
2: สํา
0: หร
2: ับ คนที่เรา
0: ใช่ใช่ค่ะพอเราบทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บคนแรกที่ที่คุณแม่ทําหน้าที่ก็คือคนลูกชายคนโต
2: ค่ะก่อนทําหน้าที่ถามคุณแม่นิดนึงการที่บทอุบาสิกาแก้วอะค่ะคุณแม่ทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของคุณแม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
0: มันเปลี่ยนไปเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกมันก็โคโลกโลกม
2: ัน
0: ก
2: ็
0: จะมีใช่มันก็มีทำงานมีสังสรรค์กับเพื่
2: อ
0: นสินข้อห้านี่ไม่ต้องพูดถึงคือก็เยอะ
2: พู
0: ดถึงขาดเลยขาดกระจุยใช่และทีนี้พอเราเข้าวัดปุ๊บเราได้บทบาสิกาแก้วก็
2: มันทำอะไรบ้างคะบทอุบาสิกาแก้ว1นั่งสมาธิแน่ๆ
0: นั่งสมาธิ
2: ค่ะ
0: ฝึกฝนอบรมตนเองทำวัดเช้าเย็น
2: สวดมนต
0: ์รับบุญ
2: ค่ะ
0: ขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ได้ฟังช่วงนั้นก็จะมีธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านลงมาเทศน์ให
2: ้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราไม่เคยได
0: ้ไม่เคย
2: ปฏิบัติอย่างนี้เลย
0: ไม่ค่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณแม
0: ่ใช่และธรรมะของพระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยลึกซึ้ง
2: ค
0: ่ะลึกซึ้งแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ได้รู้เสียเนาะเขาพูดว่ารู้ได้รู้เสียรู้ได้รู้ว่าเราได้อะไรรู้เสียแล้วถ้าเราไม่เลิกเรายังทำผิดทำพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้อง
1: จะเสียอะไร
2: ใช่เหมือนกับตรวจเช็คตัวเองได้เลยใช่ไหมคะว่าตรงไหนเราคล่องไป
0: คิดเลยว่าตอนนั้นโหถ้าเราไม่เชื่อหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหักติด
2: ค่ะ
0: เลิกเลยเลิกทุกอย่าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะ
2: องค์แรกใช่ไหม
1: รูปแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงตอนนั้นคือได้มีโอกาสทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
0: คือพอคุณแม่บทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนแรกเลยที่ทำหน้าที่ก็คือพาลูกชาย
2: ลูกชายคนโต
0: ใช่องค์โตก็ช่วงนั้นปิดเทอม
1: ค่ะ
0: พอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดี
2: ค่ะ
0: ดูร้อนคุณแม่ก็ชวนท่านบวช
2: ท่านชื่ออะไรคะองค์แรก
0: องค์แรกชื่อธนดล
2: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อม่อน
2: ค่ะ
0: ก็เรียกท่านว่าม่อนบวชให้แม่นะลูกปิดเทอมนี้บวชให้แม่นะลูก
2: ค่ะ
0: ท่านก็ดีนะท่านก็คราฟของท่านเลยคือไม่
2: ทั้งนั้นที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าในตัวท่านเองท่านก็มีบุญในขัมมะส่วนหนึ่ง
2: คุณแม่บอกไหมว่าการบวชเนี่ยมันจะทำให้น้องม่อนเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่า
0: บวช
2: ให
0: ้
2: แม่
0: ค่ะ
2: คุณแม่ก็ยังไม่รู
0: ้ใช่ใช่
2: ท่านก็มาใ
0: ช่ใช่ใช่
2: ก็รับปาก
1: ท่านก็รับปาก
0: ท่านก็คับเลยค่ะท่านก็คับเลย
2: บุญในตัวท่านเยอะมาก
0: ใช่ท่านก็คับแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าที่วัดไม่มีด้วย
2: ช่วง
0: บวชเท่าดูร้อนที่คุณ
1: ยังไม่ได้จัดโครงการที่วัดพระธรรมกาย
0: ใช่ไม่รู้ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปกติก็จะมีทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าปีนั้นไม่มีที่วัดก็เลยคุณแม่ก็เลยพาไปที่ราชบุรีศูนย์ผาสุขวนิ
2: ชก็เป็น
1: ไปบวชที่นั่นเลย
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ยอมไป
0: ท่านไป
1: ท่านสุดยอดมากเลย
0: แ
1: ล้วเห็นบอกว่าบวชตลอดในทุกๆปี
0: พอใช่ค่ะพอคุณแม่พาท่านไปบวชเสร็จลาสิกขาปุ๊บในระหว่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ไปสมัครให้ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นอยู่แผนกยุวชนต้อนรับโลก
1: ต้อนรับระดับโลก
2: บวชอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิชอยู่ประมาณกี่เดือนกี่ปี
0: ก็ช่วง
1: ปิดเทอมน่าจะประมาณ1เดือน
0: ก็ช่วงปิดเทอมน่าจะสักเดือน
1: ค่ะ
2: ท่านคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านยังไงบ้างมั้ยคะไปที่นู่น
0: กลับมาเห็นห่มผ้า
2: ค่ะ
0: ทำท่าห่มจีวร
2: ค่ะ
0: ใช่ท่านก็จะเหมือนท่านยังติดมาอยู่ว่าอยากจะห่มจีวรเอาผ้าห่ม
2: ค่ะ
0: เอาผ้าห่มแล้วก็มาลองห่ม
2: ท่านเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังแบบลืมบ้างไหมคะ
0: คือช่วงนั้นท่านก็ยังเล็กนะ
2: ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพราะด้วยความที่ท่านอาจจะยังเล็ก
1: แต่เราเห็นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของท่าน
0: คือโดยปกติท่านก็ไม่ได้ดื้อ
2: เลี้ยงง่าย

0: ่านก็มาบวชให
1: ้ค่ะ
0: แล้วตอนที่บวชยาวล่ะคะคุณแม่
1: บวชยาว
0: ปีไหน
1: เป็นปี55รู้สึก2555
0: บอกว่าเป็นโครงการหน่
1: อแก้วรุ่นแรก
0: รุ่นแรกด้วยรู้แล้วว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายที่ท่านจะแบบว่าบวชแล้วก็ใช้ชีวิตยาวเลยคุณแม่เป็นยังไง
1: รู้สึกว่าตอนนั้นท่านไปบวชอยู่เขาแก้วแล้วกลับมาคือพอเขาแก้วเป็นหน่อแก้วรุ่นแรกแต่ท่านไม่ได้บวชในหน่อแก้วท่านไปบวชที่เขาแก้วและพากลับมาก็ยังอยู่ในโครงการของหน่อแก้ว
0: ค
1: ือท่านก็จะมารวมกับเพื่อนที่วันแต่พอเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้กอดท่านมันปลื้มและมันก็รู้สึกแบบคุณแม่ก็รู้สึกแบบใจหายเนา
0: ะ
1: จะได้จะไม่ได้กอดท่านแล้ว
2: ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิตท่านมีวิธีการบอกยังไง
1: ตอนที่บวช
2: ใช่
0: กำลังที่บวชยาว
2: ที่จะบวชยาวที่กำลัง
0: การ
2: ใช่ว่าการที่ลูกจะบวชอุทิศชีวิตอย่าง
1: นี้ตอนแรกท่านก็จะขอกลับบ้านก่อน
0: ค่ะ
1: ขอกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มาอยู่วัดอยู่กับแม่นี่แหละแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแม่ก็จะมาอยู่กับหนู
0: คุยให้ท่านแบบสบายใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่าน
2: แล้วก็จริงๆเห็นบอกคุณแม่นี่ยอมทิ้งภารกิจหน้าที่การงานข้างนอกเพื่อที่จะได้มาอุปถัมภ์พระลูกช
0: ายมาอยู่ในวัดด้วย
2: มาอยู่ในวัดด้วยการเป็นศรัทธา
1: คือตอนแรกคุณแม่เข้ามาเนี่ยคุณแม่เป็นพนักงานก่อน
2: ค่ะ
1: ค่ะพอปี53บวชใช่ไหมคะปี53บวชบาสิกาแก้วก็บวชทั้ง3รุ่นเลย
2: ค่ะ
1: หนองแก้วแสน500ล้านปีนั้นบวช
2: ยอดเลยค่ะ
0: บวชตลอดเลย
1: ใช่ค่ะพอเราได้บวชปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามารับบุญในวัด
2: ค่ะ
1: พอดีก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ค่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขารับนะลงไปไหม
2: ค่ะ
1: ก็เลยมากับเขา
2: ค่ะ
1: ค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นนะสองปีในอยู่กองอบรม
2: ค่ะ
1: เขาเรียกกองของพี่นาที
2: ค่ะทำเกี่ยวกับหน้าที่อะไรคะ
1: SPD 12อะค่ะตอนนั้นเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทียืมคือโน้ตบุ๊กอะไรช่วงนั้นอะ
2: ค่ะ
1: ก็อยู่ตรงนั้นสองปี
2: ค่ะ
1: แต่ว่าในช่วงแรกที่ท่านบวชพอจบโครงการปุ๊บท่านก็มาอ้อนขอล้านกันนะองโตท่านก็อยากจะกลับบ้านจะไปอยู่กับแม่ก่อนอะไรเงี้ยท่านก็ร้องไห้มาทุกวันค่ะแล้วมันก็คือแม่เองอ่ะแม่ก็รู้สึกแบบสงสารลูกก็สงสาร
0: ท่านไปไหมอะไรอย่างนี้ในใจอีกหนึ่งใจ
1: ใช่สงสารก็สงสารนะแต่เราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันดีที่สุดแล้วเงี้ยก็เลยคุยกับท่าน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แบบปลอบประโลมท่านไปแล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันในการที่เราจะส่งให้ท่านไปแล้วก็ท่านก็เล็กเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าท่านเล็ก
2: ก็คือท่านยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
1: ใช่
2: จนท่านมีความเข้าใจ
1: ก็อยู่ก็อยู่จนพอท่านก็ร้องมาหลายวันนะคะร้องมาทุกวันมาหาแม่ที่ทำงานก็โยมแม่ขอกลับบ้านแล้วแล้วโยมแม่ด้วยความที่เป็นแม่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเรากอดท่านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนต้องใจแข็งแต่ก็บอกกับท่านไปว่าไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราเนี่ยแม่ก็อยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้ไปไหนไกลเลยแม่ก็อยู่ใกล้ๆสามเณรนี่แหละมีอะไรก็มาหาโยมแม่ได้ก็คุยท่านท่านก็ยอมกลับไปพอเวลามันผ่านไปเหมือนเวลาเยียวยาท่านก็เริ่ม
0: มีเพื่อน
2: ใช่ค่ะก็เลยพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ใช่ก็เริ่มอยู่ได
2: ้ได้ทำกิจกรรมกับสามเณรเพื่อน
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอถึงวันที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในชีวิตครั้งแรกของคุณแม่แล้วกันวันที่ท่านบอกว่าจะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตวันนั้นคุณแม่ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได
2: ้ท่านมาบอก
0: คนลูก
1: แม่คือในระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีในช่วงที่แบบอยากลา

0: สิกขา
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยช่วงในวัย
1: กำลังจะเริ่ม
0: วัย
1: รุ่น
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็อยากจะลาสิกขาเนี่ยโยมแม่ก็คือคุยโทรศัพท์เนี่ยวันสองชั่วโมงต้องคุย
1: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช้ใช
0: ่
1: หัวใจ
0: บ
1: ังคับประคองเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากมาก
0: สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่นี่แบบคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่านอบรม
2: อุบาสิกาแก้ว
0: ใช่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีธรรมะอะไรที่จะพอเข้าใจได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปคุยกับท่านได้
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: มีสำคัญ
1: ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
2: แล้วพอวันที่ท่านต้องบวชแล้วเนี่ยต้องบวชแล้วตัดสินใจแล้วว่าท่านต้อง
1: ท่านบอกอุทิศชีวิตคุณแม่ว่ายังไงคะ
0: ก็ท่านก็แบบรู้สึกวงแบบท่านก็รู้สึกแบบคำเนี้ยมันเป็นคำว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสามเณรที่ท่านอยู่มาได้นะท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วคุณแม่ก็ปลื้มนะเพราะว่าเราประคับประคอง
2: กันมา
0: ได้ถึงเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดเพชรไหม
2: คัดเพชรให้หลวงพ่อแล้ว
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าตอนบวชเข้ามาแรกๆเลยในรุ่นท่านเยอะอยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: ก็ร้อยกว่า
2: แต่ตอนที่ท่านบวชอยู่ที่ชีวิตจริงตอนนั้นคือแม่จำได้ไหมเหลือกี่รู
0: ปสิบเจ็ด
2: โอ้โหก็ยังถือว่าเยอะแต่ก็คัดมากคัดมากวันนั้นบรรยากาศให้คุณแม่เล่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2565ถูกไหมคะที่ท่านบวชช่วงนั้นเป็นปีโควิดด้วย
0: โควิดโอ้โหคุณแม่ก็ต้องแบบมาแยงจมูกแล้วก็
2: กว่าจะมาร่วมงานบวชลูก
0: ใช่ค่ะปีนั้นเป็นปีที่ก็ญาติก็ไม่ได้มา
2: ค่ะ
0: ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ป้านะอา 2-3 คนที่ไม่ได้เยอะก
1: ็แต่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์คุณแม่เลยจำแม่นเลยนี
0: ่ปิดหน้าปิดตา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็เป็นความปลื้ม
1: แล้ววันบวชแล้วค่ะวันบวชคุณแม่รู้สึกยังไงน้ำตาเย็นไหลไหมคะแล้ววินาทีที่ท่านขอขมาอะไรเงี้ย
0: คือของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนท่านมาขอขมาเนี่ยท่านไม่ได้มาขอขมาแม่เลยแต่ว่าท่านจะขอขมาตั้งแต่บวชเป็นเนรแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนั้นบาทพระพัตไตน
1: ั้นและเห็นญาติโยมมากันอย่างเงี้ยค่ะมาอนุโมทนาบุญเสียงสาธุดังๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปื้มคือคุณแม่เนี่ยแม้แต่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น
1: ค
0: ุณแม่ก็ปลื้
2: ม
0: คือปลื้มไปหมดนะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกิน
1: ค
0: ่ะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกินคือปลื้มอ่ะบางคนที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านก็ชนะนะท่านผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณแม่เชื่อว่าทุกรูปต้องมีช่วงเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วจะลาสิขาชะยากออกเหลือเกินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
2: ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ไม่ง่าย
2: ต้องมีกัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งคนสำคัญก็คือคุณแม่แล้วตอนนี้ท่านรับบุญในส่วนไหนยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ของพระมหา
1: องค์
0: โตท่านก็ยังอยู่ในส่วนของปริยัติอยู่ค่ะอย
1: ู
0: ่ศาสนศึกษาก็คอยยังช่วยงานอบรมดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นโครงการของชุดอบรมพระมหาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะไปลง
2: ส่วนงานไหนแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระปริยัติที่ดูแลอบรมต่าง
1: ๆนำธรรมะข้อไหนมาเล่าให้โยแม่คุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วคุณแม่บอกปกติ
2: เราต้องคอยให้กำลังใจท่าน
1: พระนะคะเพราะเป็นลูกของเราแต่ณตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านเคยนำธรรมะข้อไหนแล้วแม่รู้สึกแบบปลื้มจังเลยธรรมะที่ลูกนำมา
0: ก็สำหรับคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมองว่าคุณแม่อยู่วัดคุณแม่อยู่วัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านบอกท่านเสมอว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: เป็นห่วงโยมพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ก็สงสารเขาก็ยัง
1: เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้กำเนิดนะคะ
0: อยากให้ไปดูแลโยมพ่อบ้าง
2: อย่างนั้นก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ท่าน
0: แต่อย่างโยมแม่ท่านก็ไม่ได้
1: เหมือนหมดห่วงคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: บอกว่าโยม

0: ัดรู้อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้จะมาเทศอะไรให้โยมแม
1: ่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความปลื้มปิติใจของคุณแม่นะคะที่มีพระลูกชายองค์แรก
2: คนแรก
1: และบวชอุทิศชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2565แต่รูปต่อไปองค์ต่อไปนี่เป็นคนเล็ก
2: ปีนี้แหละ
1: ปีนี้นะ
2: คะวิสาขบูชาปีนี้แหละนะคะที่ท่านจะได้รับการอุปสมบทแล้วต้องบอกว่าสามเณรองค์เล็กเนี่ยพามาตั้งแต่เล็กด้วยนี่อันนี้สำคัญการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเน
1: ี่
2: ยม
1: ัน
2: สำคัญยังไงนะคะแล้วก็ความปลื้มใจที่จะได้ส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วย
1: จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นหันหน้าเข้าหาแนวกลางเพื่อถวายการต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: าเข้าสู่แนวกลางด้วย
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบสามเณรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายกองทุนอุปสมบทถวายผ้าไตรจีวรถวายบาตรถวายจตุปัจจัยและทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตในลำดับแรกจะเป็นการกล่าวคำถวายกองทุนอุปสมบทแด่สามเณรอุทิศชีวิตโดยผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรและกัลยาณมิตรขวัญฤดีอำนวยเวโรจน์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายกองทุนอุปสมบท

0: สา
1: อิมังมะยังพันเต
0: อิมังมะยังพันเต
1: อุปสัมปทามูลนิทิง
0: อุปสัมปทามูลนิทิง
1: สะปะริวารัง
0: สะปะริวารัง
1: สาสเน
0: สาสเน
1: อุรังทัตวา
0: อุรังทัตวา
1: ปะพะชิตานัง
0: ปะพะชิตานัง
1: สามเณรานัง
0: สามเณรานัง
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: สามเณรา
0: สามเณรา
1: อิมัง
0: อิมัง
1: อุปสัมปทามูลนิทิง
0: อุปสัมปทามูลนิทิง
1: สะปะริวารัง
0: สะปะริวารัง
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
0: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: กองทุนอุปสมบท
0: กองทุนอุปสมบท
2: พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่สามเณรทั้งหลาย
0: แด่สามเณรทั้งหลาย
2: ผู้บวชอุทิศชีวิต
0: ผู้บวชอุทิศชีวิต
2: ในพระพุทธศาสนา
0: ในพระพุทธศาสนา
2: ขอสามเณรทั้งหลาย
0: ขอสามเณรทั้งหลาย
2: จงรับ
0: จงรับ
2: กองทุนอุปสมบท
0: กองทุนอุปสมบท
2: พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรสุวิมลสุขวัชรินทร์และกัลยาณมิตรนายแพทย์นรินทร์สุขวัชรินทร์เป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพัน

0: อิมานิมยังพันเต
1: ติจีวรานิ
0: ติจีวรานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: สาสเน
0: สาสเน
1: อุรังทัตวา
0: อุรังทัตวา
1: ปัพพะชิตานัง
0: ปัพพะชิตานัง
1: สามเณรานัง
0: สามเณรานัง
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: สามเณรา
0: สามเณรา
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ติจีวรานิ
0: ติจีวรานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหันตุ
0: ปฏิคันหันตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
2: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
0: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าไตรจีวร
0: ผ้าไตรจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่สามเณรทั้งหลาย
0: แด่สามเณรทั้งหลาย
2: ผู้บวชอุทิศชีวิต
0: ผู้บวชอุทิศชีวิต
2: ในพระพุทธศาสนา
0: ในพระพุทธศาสนา
2: ขอสามเณรทั้งหลาย
0: ขอสามเณรทั้งหลาย
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ผ้าไตรจีวร
0: ผ้าไตรจีวร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ในลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายบาตรโดยผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรสุวรรณาสุเมธโชติเมธาและกัลยาณมิตรทีสุเมธโชติเมธาเป็นผู้นำสาธุชนกล่าวคำถวายบาตรเรียนเชิญครับ
5: อิเมมยังพันเต
0: อิเมมยังพันเต
5: ปัตเต
0: ปัตเต
5: สัปริวาเร
0: สัปริวาเร
5: สาสเน
0: สาสเน
5: อุรังทัสสตวา
0: อุรังทัตตวา
5: ปัพพชิตานัง
0: ปัพพชิตานัง
5: สามเณรานัง
0: สามเณรานัง
5: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: สามเณรา
0: สามเณรา
5: อิเม
0: อิเม
5: ปัตเต
0: ปัตเต
5: สัปริวาเร
0: สัปริวาเร
5: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหันตุ
5: อัมหากัง
0: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
0: หิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่ผู้เจริญ
0: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวายบาตร
0: ขอน้อมถวายบาตร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่สามเณรทั้งหลาย
0: แด่สามเณรทั้งหลาย
6: ผู้บวชอุทิศชีวิต
0: ผู้บวชอุทิศชีวิต
6: ในพระพุทธศาสนา
0: ในพระพุทธศาสนา
6: ขอสามเณรทั้งหลาย
0: ขอสามเณรทั้งหลาย
6: จงรับบาตร
0: จงรับบาตร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
6: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายจตุปัจจัยขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพัชรินทร์บุญธรรมจิตและด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเรียนเชิญครับ
7: อิเมมยังพันเต
0: อิเมมยังพันเต

0: จตุปัจเจเย
1: จตุปัจเจเย
0: สะปะริวาเร
1: สะปะริวาเร
0: สาสเน
1: สาสเน
0: อุรังทัตตวา
1: อุรังทัตตวา
0: ปัพพะชิตานัง
1: ปัพพะชิตานัง
0: สามเณรานัง
1: สามเณรานัง
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: สามเณรา
1: สามเณรา
0: อิเม
1: อิเม
0: จตุปัจเจเย
1: จตุปัจเจเย
0: สะปะริวาเร
1: สะปะริวาเร
0: ปฏิคันหันตุ
1: ปฏิคันหันตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
1: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัย
1: จตุปัจจัย
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่สามเณรทั้งหลาย
1: แด่สามเณรทั้งหลาย
2: ผู้บวชอุทิศชีวิต
1: ผู้บวชอุทิศชีวิต
2: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
2: ขอสามเณรทั้งหลาย
1: ขอสามเณรทั้งหลาย
2: จงรับ
1: ทรงรับ
2: จตุปัจจัย
1: จตุปัจจัย
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายเทยธรรมขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรวิวิธจันทนานำกล่าวคำถวายเทยธรรมเรียนเชิญครับ
4: อิเมมะยังพันเต
1: อิเมมะยังพันเต
4: ทายะธรรมเม
1: ทายะธรรมเม
4: สัปปะริวาเร
1: สัปปะริวาเร
4: สาสเน
1: สาสเน
4: อุรังทัตตวา
1: อุรังทัตตวา
4: ปัพพชิตานัง
1: ปัพพชิตานัง
4: สามเณรานัง
1: สามเณรานัง
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: สามเณรา
1: สามเณรา
4: อิเม
1: อิเม
4: ทายะธรรมเม
1: ทายะธรรมเม
4: สัปปะริวาเร
1: สัปปะริวาเร
4: ปฏิคันหันตุ
1: ปฏิคันหันตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
1: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวายทายธรรม
1: ถวาย
4: ไทยธรรม
1: ไทยธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่สามเณรทั้งหลาย
1: แด่สามเณรทั้งหลาย
4: ผู้บวชอุทิศชีวิต
1: ผู้บวชอุทิศชีวิต
4: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
4: ขอสามเณรทั้งหลาย
1: ขอสามเณรทั้งหลาย
4: จงรับไทยธรรม
1: จงรับไทยธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรณัฐวดีกุลสุสิริไพบูลย์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญครับ
5: บุญใด
1: บุญใด
5: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ได้ร่วมสนับสนุน
1: ได้ร่วมสนับสนุน
5: สามเณรทั้งหลาย
1: สามเณรทั้งหลาย
5: ให้อุ

0: ปสมบท
1: ให้อุปสมบท
0: เป็นพระภิกษุ
1: เป็นพระภิกษุ
0: เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
1: เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
0: ในครั้งนี
1: ้ในครั้งนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ
1: ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ
0: ์กายวาจาใจ
1: กายวาจาใจ
0: ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
1: ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
0: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
1: เอาชนะอุปสรรคทั้งมวล
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศด้วยมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศด้วยมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
1: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: และวิชาธรรมกาย
1: และวิชาธรรมกาย
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างความดีตลอดชีวิต
1: ได้สร้างความดีตลอดชีวิต
0: ประสบแต่ความสำเร็จ
1: ประสบแต่ความสำเร็จ
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
1: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลาย
1: ให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลาย
0: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
1: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้เกิดในปฏิรูปประเทศ
1: ให้เกิดในปฏิรูปประเทศ
0: ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
1: ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ให้ได้สร้างบารมี
1: ให้ได้สร้างบารมี
0: ได้ทำทาน
1: ได้ทำทาน
0: รักษาศีล
1: รักษาศีล
0: และเจริญสมาธิภาวนา
1: และเจริญสมาธิภาวนา
0: ตลอดชีวาหมดสิ้นอายุไข
1: ตลอดชีวาหมดสิ้นอายุไข
0: ให้เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงตาเห็นธรรม
1: มีดวงตาเห็นธรรม
0: เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
1: เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
0: ได้โดยง่าย
1: ได้โดยง่าย
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: จงติดตามข้าพเจ้าไป
1: จงติดตามข้าพเจ้าไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่ง
1: ตราบกระทั่ง
0: เข้าสู่พระนิพพานเถิด
1: เข้าสู่พระนิพพานเถิด
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
1: และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาผู้แทนสามเณรได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรแก่คณะเจ้าภาพโยมพ่อโยมแม่คณะญาติและสาธุชนทุกท่านขอกราบอาราธนาครับ
3: สามเณรก็ขอเจริญพรคุณโยมผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนอื่นเลยสามเณรก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านที่ได้มาถวายบาตรและผ้าไตรจีวรกันในวันนี้กันทุกท่านเลยนะ
4: สาธุ
3: บาตรและผ้าไตรจีวรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพราะในการอุปสมบทนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่พระคู่สวดท่านถามผู้เข้ารับการอุปสมบทว่าปริปุณันเตปัตตจีวรังซึ่งแปลว่าบาตรและจีวรของเธอครบแล้วหรือถ้าหากผู้เข้ารับการอุปสมบทไม่มีหรือมีไม่ครบก็ไม่สามารถบวชได้ฉะนั้นคุณโยมทุกท่านถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการอุปสมบทของสามเณรผู้ที่จะบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนี้การถวายบาตรและพระไตรจีวร นั้นเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากคือถ้าหากเป็นท่านชายเมื่อประสงค์จะออกบวช ก็จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบาตรและผ้าไตรจีวร

0: ถ้าให้ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็คือภิกษุผู้ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการบวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะทรงประทานให้ด้วยพระองค์เองซึ่งก่อนที่ท่านจะประทานนั้นท่านก็จะตรวจเช็คดูว่าผู้ที่จะเข้ารับการอุปสมบทนี้มีบุญเกี่ยวกับการถวายบาตรและพระไตรมาหรือเปล่าถ้าหากไม่มีพระองค์ก็จะทรงให้ไปหามาก่อนแต่ถ้ามีพระองค์ก็จะทรงประทานการอุปสมบทให้โดยใช้คำว่าเอหิภิกขุซึ่งแปลว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทันทีที่คำนี้จบลงบาตรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ก็จะปรากฏหน้าเบื้องหน้าผู้ที่อุปสมบทณตอนนั้นพระไตรจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ก็จะปรากฏห่มคลุมกายผู้ที่อุปสมบทตอนนั้นในตอนนั้นเช่นกันแต่ถ้าหากเป็นท่านหญิงก็จะเป็นผู้ที่ไม่อดไม่อยากเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเครื่องประดับอาภรณ์ที่ปราณีตถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งนางนั้นไม่ได้อดอยากเลยเรียกได้ว่าเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีกันเลยทีเดียวและนางก็ยังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเครื่องประดับอาภรณ์ที่สวยสดงดงามที่สุดในยุคสมัยนั้นนั่นก็คือเครื่องประดับมหาระดาประสาทแต่ว่าบุญที่จะเกิดขึ้นกับคุณโยมนั้นไม่ได้มีแต่เพียงบุญถวายบาตรและพระไตรเท่านั้นเพราะว่าเมื่อสามเณรทั้ง19รูปนี้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จะต้องนำบาตรที่คุณโยมทุกท่านนำมาถวายนั้นไปใช้ในการบิณฑบาตขบฉันพัตตาหารและนำผ้าไตรจีวรที่คุณโยมทุกท่านนำมาถวายกันในวันนี้ไปห่มคลุมกายไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติศาสนกิจหรือรับบุญต่างๆเป็นต้นคุณโยมทุกท่านก็จะมีส่วนในบุญนั้นไปด้วยสุดท้ายนี้คณะสามเณรก็ขออนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลที่คุณโยมทุกท่านได้มาถวายบาตรและพระไตรจีวรกันในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสามเณรจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนบารมีธรรมของทุกท่านในที่นี้ที่ได้สั่งสมกันมาดีแล้วขอบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้คุณโยมทุกท่านปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารบริวารสมบัติให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกวดน้ำและรับพรภาษาบาลีกันนะ

ังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติระ

0: ธุเรียนเชิญโยมพ่อโยมแม่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับพรสามเณรบวชอุทิศชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายบาตรและผ้าไตรนะครับในลำดับแรกนะครับก็ขอเรียนเชิญโยมพ่อโยมแม่นะครับและคณะญาตินะครับเดินมาที่ด้านหน้าอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะได้ถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณรทั้ง19รูปนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับชุดที่1นะครับเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ที่มีบาตรและผ้าไตรนะครับมาที่ด้านหน้าของสามเณรก่อนนะครับ
1: ดังนั้นนะคะท่านเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนอดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะการน้อมถวายบาตรและจตุปัจจัยทายธรรมจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะโดยชุดแรกจะเป็นโยมพ่อโยมแม่คณะญาตินะคะซึ่ง

0: เดินทางมาโอ้มาไกลหลายท่านนะคะมาจากภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็มีนะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะให้รอความพร้อมสักครู่รอเสียงสัญญาณคล้องนะคะรอความพร้อมสักครู่เสียงสัญญาณคล้องเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก่อนนะคะในชุดที่หนึ่งนะคะขอให้โยมพ่อโยมแม่รักษาใจให้ปลื้มที่สุดให้ใสที่สุดนะคะรอความพร้อมสักครู่หนึ่งพร้อมเมื่อไหร่ของได้เลยนะคะ
1: เรียนเชิญโยมพ่อโยมแม่ได้ถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณรในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญครับ

0: และขอเรียนเชิญโยมพ่อโยมแม่นะครับคณะญาติที่ถวายเสร็จแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญกลับมานั่งประจำพื้นที่นะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: เรียนเชิญโยมพ่อโยมแม่คณะญาติได้กลับเข้านั่งประจำพื้นที่นะคะซึ่งต่อไปก็จะเป็นลำดับที่สองนะคะ
0: ครับผมซึ่งในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นคณะประธานกล่าวที่มีโบสัญลักษณ์สีแดงนะครับและคณะเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีฟ้านะครับจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรบวชอุทิศชีวิตนะครับ
1: ในชุดที่สองเฉพาะท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์นะคะโบสัญลักษณ์สีแดงสำหรับท่านประธานกล่าวรวมไปถึงนะคะท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์สีฟ้านะคะได้ออกมาที่บริเวณแนวกลางในโอกาสนี้ได้เลยขอเรียนเชิญค่ะเมื่อมาถึงแล้วให้ยืนรอสักครู่หนึ่งนะคะในชุดที่สองนะคะจะเป็นเฉพาะท่านเจ้าภาพประธานกล่าวโบสีแดงและท่านเจ้าภาพที่มีโบสีฟ้านะคะอีกเพียง7ท่านเท่านั้นนะคะ
0: ครับผมและในช่วงนี้นะครับเราก็รอสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสาธุชนท่านที่นั่งอยู่ในพื้นที่เราก็ส่งใจมายังคณะผู้แทนนะครับซึ่งทั้งหมด19ท่านที่อยู่ณเบื้องหน้าของเรานี้นะครับก็จะเป็นผู้แทนในการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนั้นหลังจากเสร็จพิธีก็จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นลำดับต่อไปครับเรียนเชิญทุกท่านรับทายธรรมทางด้านขวามือแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทุกท่านรับแล้วนะครับก็ขอให้ประคองทายธรรมไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้อธิษฐานจิตกันสักครู่เพื่อที่จะได้ถวายทายธรรมแด่สามเณรบวชอุทิศชีวิตพร้อมๆกันโดยฟังจากสัญญาณเสียงคล้องนะครับเรียนเชิญทุกท่านได้ถวายเทธรรมในโอกาสนี้ครับสาธุสาธุสาธุ
1: เรียนเชิญท่านเจ้าภาพในชุดที่สองกลับเข้านั่งประจำที่นะคะและลำดับต่อไปเป็นเจ้าภาพในชุดที่สามค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญเจ้าภาพในชุดที่สามนะครับโบสัญลักษณ์สีส้มนะครับและสีฟ้าหมายเลข D1 ถึง D20 นะครับโบสัญลักษณ์สีส้มและสีฟ้าหมายเลข D1 ถึง D20 นะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการถวายแด่สามเณรบวชอุทิศชีวิตเรียนเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อมาถึงแล้วให้ยืนรอสักครู่หนึ่งนะคะอย่าเพิ่งถวายนะคะเราจะรอถวายพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคล้องท่านใดมาถึงแล้วประคองไว้สักครู่หลับตาอธิษฐานจิตในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้วันที่สามเณรทั้ง19รูปจะได้บวชนะคะอุทิศชีวิตเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งจะหาชายแมนผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นทั้ง19รูป

0: เรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์ที่เหลือนะคะทุกท่านเลยค่ะได้ออกมายืนที่แนวกลางก่อนนะคะท่านเจ้าภาพที่มีผ้าไตรอยู่ในมือนะคะเรียนเชิญออกมายืนประจำแนวกลางก่อนนะคะยืนตั้งแถวที่แนวกลางนะคะพร้อมแล้วเราค่อยเดินแปลแถวเข้ามาน้อมถวายแด่สามเณรเป็นลำดับต่อไปนะคะส่วนปัจจัยนะคะขอให้ทุกท่านได้เก็บเอาไว้ไปถวายพร้อมกันช่วงท้ายหลังจากที่ท่านได้ผ่านการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้วจะมีพิธีถวายกัปปิยพันธ์ในช่วงเวลา 17:00 นนะคะท่านใดที่มีปัจจัยเก็บไว้ก่อนไปถวายในช่วง 17:00 นวันนี้เฉพาะท่านเจ้าภาพที่มีผ้าไตรเท่านั้นนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมาถึงแล้วก็สามารถถวายได้เลยค่ะมาถึงแล้วถวายได้เลยนะคะ
1: หลวงพี่คะต้องฟังคล้องไหม
0: มาถึงแล้วนะคะพระอาจารย์พิธีกรรมท่านบอกว่ามาถึงแล้วถวายได้เลยนะคะท่านใดมาถึงแล้วก็น้อมถวายได้เลยค่ะตั้งกราบขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของคณะพระภิกษุสงฆ์ทีมพิธีกรรมงานบวชนะคะรวมไปถึงน้องๆเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะ V-Peace แล้วก็ฝ่ายทีมค่ายจองแชมป์นะคะฝ่ายแผนกเสียงทุกๆฝ่ายเลยวันนี้อุบาสกด้วยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของงานในวันนี้นะคะดูแลความสะดวกเรียบร้อยต่างๆดังนั้นในช่วงเวลานี้ท่านใดมีผ้าไตรเรียนเชิญน้อมนำมาถวายแด่สามเณรได้เลยส่วนปัจจัยเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งถวายนะคะเราจะทำบุญกับพระบวชใหม
2: ่
0: ที
2: ่
0: ท่านเพิ่งออกจะออกจากโบสถ
2: ์
0: ใครได้ทำบุญกับพระที่เพิ่งบวชเสร็จใหม
2: ่
0: ๆโอ้โหบุญยิ่งใหญ่ไพศาลมาก
2: ๆครับผม
0: เก็บไว้ช่วงนั้นนะคะ
2: ช่วงนี้ก็สามารถนำมาอธิษฐานจิตไว้รอก่อนนะครับปัจจัยของเราที่เตรียมไว้นะครับตอนนี้เฉพาะท่านเจ้าภาพที่มีผ้าไตรนะครับยังมีช่วงเวลาที่เราจะสามารถเอาบุญผิวพรรณวรรณะผ่องใสนะครับในการถวายผ้าไตรแด่สามเณรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสามเณรนั้นก็จะเข้าพิธีอุปสมบทนะครับท่านก็จะเปลี่ยนเพศภาวะจากศีล10เนี่ยไปเป็น227ข้อ
0: ทับเท่าทวีคูณ
2: ครับผม
0: นะคะโอ้โห
2: ปัจจัยที่เราจะถวายนั้นเรียกว่าถวายพระที่มีศีล227ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ
0: ์เรียกว่ายกกำลังกันกี่ชั้นไม่รู้นะคะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยเก็บเอาไว้อดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะเด
2: ี๋
0: ยวช่วง 17:00 นเราจะได้มาถวายแด่คณะสงฆ์นะคะพระภิกษุบวชใหม
2: ่
0: ทุกๆรูปโดยพร้อมเพรียงกันดังนั้นช่วงเวลานี้ท่านใดมีผ้าไตรในมือพระอาจารย์เร่งเวลามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสามเณรจะต้องไปเตรียมตัวบวชท่านใดรอช้าอยู่เดี๋ยวจะไม่ทันถวายนะคะดังนั้นรีบด่วนเลยค่ะท่านใดมีผ้าไตรในมือออกมาถวายตอนนี้ได้เลยกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผมก็ในระหว่างนี้นะครับเราก็ยังคงรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับท่านใดที่ถวายเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับเข้านั่งประจำพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะกราบลาสามเณรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นสามเณรก็จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเราก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ดังนั้นในช่วงเวลานี้นะคะท
2: ่
0: านใดน้อมถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้านั่งประจำพื้นที่ค่ะเรียนเชิญนะคะขออนุญาตนะคะพระอาจารย์บอกว่า
2: ครับผม
0: 5วินาทีสุดท้าย
2: 5วิสุดท้ายครับ
0: นะคะ
2: ครับ
0: 5วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะกลับลาสามเณรแล้วสำหรับปัจจัยอย่าเพิ่งถวายนะคะ
2: ครับผมตอนนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วที่เราถวายผ้าไตรนะครับฉะนั้นนะครับขอเรียนเชิญคุณโยมพ่อโยมแม่นะครับคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบสามเณรบวชอุทิศชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ประนมมือส่งสามเณรกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: อาราธนาสามเณรทุกรูปนะครับแปลแถวเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับ
1: เรียนเชิญทุกท่านเปล่งเสียงสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ำหรับพิธีถวายบาตรและผ้าไตรในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับสามเณรบวชอุทิศชีวิตก็ได้จะเข้าสู่พิธีอุปสมบทเป็นลำดับต่อไปนะครับส่วนท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับก็สามารถพักทำภารกิจส่วนตัวกันก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยกลับมาร่วมประกอบพิธีอุปสมบทที่โบสถ์พระไตรปิฎกจะเริ่มในเวลา 14:00 น.นะครับ
1: และในช่วงนี้สำหรับท่านใดนะคะอยากจะไปช็อปไปชิม

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
5: ผมรอมา42ปีครับ
6: 36ปีครับ
7: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
8: 36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
10: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ให้บวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสก

0: ็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
1: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
2: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
3: ้สิ่งที่ไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยเรามีพัฒนาการมีคล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันก็จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเนี่ยเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
4: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปูชนียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
5: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
2: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
6: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้นี่นะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ้ลูกก็กลับขอบพระคุณหลวงพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ขอกลับขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: ม่ใช่เพียงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าส

และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระปัญญาจารย์ปเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและเมื่อพระอุปัชฌาย์เดินเข้าสู่ภายในอุโบสถแล้วท่านจะได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปครับเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเสียงสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาก

กราบอาราธนาสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีขอสรณคมและศีลโดยสามเณรจะได้กล่าวคำขอสรณคมและขอศีลจากพระอุปัชฌาย์

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิอาปรมัจจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิมุสาวาทาเวร

0: วิกาลโภชนาเวรมณี
1: วิกาลโภชนาเวรมณี
0: สิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สิกขาปัทังสมาธิยามิน
0: ัจจะขีตวาทิตะวิสุกัทธัส

0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี
0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ชาตะรูปะระชตะปฏิฆานาเวรมณี

ขณะนี้สามเณรได้กล่าวคำขอสรณคมและศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่จะได้ประกอบพิธีขอนิสัยและขออุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์เป็นลำดับต่อไป

0: ขังสันเตนิตยามยาจามิทุติยามปีอาหารสันเตนิตยามยาจามิตาติยามปีอาหารสันเตนิตยามยาจามิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุปันเต
1: โอปายิกัง
0: สาธุปันเต
1: ปัสสาติเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุปันเตอัชฌังกัสเสตานิเถโรมายหังภาโรอหังปิเถระสัพพาโรอัชฌ

0: ัตเทธานิเถโรไมหังทาโรอาหัมปิเถระสัพทาโรอาชาตัตเทธานิเถโรไมหังทาโรอาหัมปิเถระสัพทาโร
1: อันดับต่อไปพระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทคำยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมกุฏภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณีนอำนาจให้ชื่อว่าอินทชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณีชัยสิทธิ์ให้ชื่อว่าจิระชโยดังนี้
3: อามะพันเต
1: สมณีสีโรธให้ชื่อว่าสิริชโยดังนี้
4: อามะพันเต
1: ส่วนพระประชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
2: อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาเปตโพอุปชังคาเปตวาปตจิวรังอาจิกิตพังอายันเตปัตโต
2: อามะพันเต
1: บาทไว้สำหรับบิณฑบาตอยังสังคาเต
2: อามะพันเต
1: บาทสังคาติหรือพาสอนอกอยังอุตราสังโค
2: อามะพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
2: อามะพันเต
1: ขจธามุมหิวกาเสติทธา

0: สุนัสสิอินทชยะสุนัสสิจิรชยะสุนัสสิสิริชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังสังฆมัจเฉปุจฉันเตสันตังนาทิติวัตถังอาสันตังนาทิติวัตถังมาโควิทาสิมาโคมังคุอโหสิเอวันตังปุจิตสันติสันติเตเอวรูปาอาภาธากุฏฐัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: กิลาโส
1: นัตถิพันเต
0: โสโส
1: นัตถิพันเต
0: อัปมาโร
1: นัตถิพันเต
0: มโนโสสิ
1: อามะพันเต
0: ปุริโสสิ
1: อามะพันเต
0: ปุจิโส

0: ปิตุหิ
1: อามะพันเต
0: ปริปุณโณหิสติวัสโสสิ
1: อามะพันเต
0: ปริปุณันเตปตัจจิวรัง
1: อามะพันเต
0: อินนาโมสิ
1: อหังพันเตอินทัชโยนามะ
2: อหังพันเตจิรัชโยนามะ
3: อหังพันเตสิริชโยนามะ
0: โกนามะเตอุปชาโย
1: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

0: จิระชโยจะสิริชโยจะอาคาชัยยุง
1: อาคัจจตะขึ้นพร้อมกันเลยเขาเสมอ

ทังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิวุลุงปัตตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยามปีพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิวุลุงปัตตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตาติยามปีพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิวุลุงปัตตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

0: อิทานิโคปันติอยัญจะอินทัชโยนามาสัมมะเนโรอยัญจะจิระชโยนามาสัมมะเนโรอยัญจะสิริชโยนามาสัมมะเนโรมะมะปะสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังขมานาสังขังยาจันติอหังสัพพมิมังสังขังอเชสามิสาธุปันเตสัพพูยังสังโฆอิมันจะอินทัชยังนามาสัมมะเนรังอิมันจะจิระชยังนามาสัมมะเนรังอิมันจะสิริชยังนามาสัมมะเนรังอันตรายิเกตัมเมปุจิตตวาตถาปัตตกันละตังยัตตวายะติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกรรมสันนิทานังกโรตุ
1: สาธุ
2: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอินทัชโยอายัญจะจิระชโยอายัญจะสิริชโยอายัสมะโตสุรเตชัสสะอุสัมปทาเปคายาธิสังคัสสะปัตตกัลลังอะหังอินทัชยะอะหังอินทัชยันจะสิระชยันจะสิริชยันจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิอินทัชยะสุนัสสิสิระชยะสุนัสสิสิริชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังจาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอสันตังนธิติวัตตพัง

0: ันเต
1: ปาริปุณวีสติวัสโสสิ
0: อามาพันเต
1: ปาริปุณันเตปัตติวะรัง
0: อามาพันเต
1: อินนาโมสิ
2: อาหังพันเตอินทาชโยนามะ
3: อาหังพันเตจิรชโยนามะ
4: อาหังพันเตสิริชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุระเตโชนามะ
1: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอินทาชโยอายัญจะจิรชโยอายัญจะสิริชโยอายสมโตสุรเตชัสสะสัมปทาเปคาปาริสุทธาอันตรายเกหิธัมเมหิปาริปุณณมิเมสังปทาจิวรังอินทาชโยจะจิรชโยจะสิริชโยจะสังฆ

0: ิชยัญจะ
1: อุปสัม
0: ปาทัยยะอายสมตาสุรเตเชนะอุปชายเยนะเอสายัตติ

ติริชยัญจะอุปสัมปาเทติอายสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตกัมมติอินทัชยสัจจะจิราชยสัจจะสิริชย

อายัญจจิระชโยอายัญจสิริชโยอายัสมโตสุระเตชะสาอุสัมปทาเปคาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณมิเมสังปตจีวะรังอินทชโยจะจิระชโยจะสิริชโยจะสังฆังอุสัมปทังยาจันติอายัสมตาสุระเตเชนะอุปัชฌาเยนะ

สิริชยัญจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสมโตภมติอินทชยัสสจะจิรชยัสสจะสิริชยัสสจะ

0: ันเตนิสยัญญาจามิทุติยัมปิอาหังพันเตนิสยัญญาจามิตติยัมปิอาหังพันเตนิสยัญญาจามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธ
1: ุพัน
0: เต
1: โอปายิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปาสาติเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเตปัจจตเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถระสัทธาโรปัจจตเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถระสัทธาโรปัจจตเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถระสัทธาโร

0: 好，请吧。
1: ต่อไปนี้ประสงค์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคกุฏปาสาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมเด็จอำนวยชื่อว่าปุญญชยโยดังนี
2: ้
1: สมเด็จเทิดชาติชื่อว่านันทชยโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมเด็จวันชัยชื่อว่าพัทธชยโยดังนี้
3: อามะพันเต
1: ส่วนพระประชามีนามว่าสุรเตโชดังนี
2: ้อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปทิฏฐานก่อนใช้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาเปตโพอุปชังคาเปตวาปัตจิวรังอาจิคิตพังอายันเตปโต
2: อามะพันเต
1: อยังสังคาติ
2: อามะพันเต
1: อยังอุตราสังโฆ
2: อามะพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
2: อามะพันเต
1: ขจธามุมหิโอกาเสติตถา

0: ัสสิ
1: อะหังพันเตปุญญชโยนามะ
0: อะหังพันเตนันทชโยนามะ
2: อะหังพันเตพัทธชโยนามะ
3: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

สุนาตุเมปันเตสังโฆปุญญาเชโยจะนันทาเชโยจะภัทธาเชโยจะอายัสสมโตสุรเตชัสสะอุปสัมปทาเปกขาอนุส

สังฆังพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะรุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปาติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

อิทานิโคปันติอายัญจาปุญญาชโยนามาสัมมณีโรอายัญจานันทชโยนามาสัมมณีโรอายัญจาพัทธชโยนามาสัมมณี

0: มามาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังขมานาสังขังยาจันติอาหังสัพพมิมังสังขังอเชสามิสาธุปันเทสัพโพยังสังโฆอิมันจาปุญญาชยังนามาสัมมณีรังอิมันจานันทชยังนามาสัมมณีรังอยัญจาพัทธชยังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตกันรัตตังยัตวายะติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกโรตุ
1: สาธุสุนาโตเมพันเตสังโฆอยัญจะปุญญาชโยอยัญจะนันทชโยอยัญจะปัฏฐชโยอายัสมโตสุรเตชะสาอุปสัมปทาเปขาย
2: ัตติอันสวดยัตติปริสุทธาใช่ไหมครับปริสุทธาใช่ไหมสวดยัตตินะ
1: โอเคครับสุนาตุเมปันเตสังโฆอยัญจะปุญญาชโยอยัญจะนันทชโยอยัญจะปัฏฐชโยอายัสมโตสุรเตชะสาอุปสัมปทาเปขา
2: ปริส
3: ไม่ใช่ยังยะทิ
1: ยะทิสังคัสสะปัตตกัลลังอะหังปุญญาชยานจะ
2: พัท
1: นัน
3: นันจะ
1: นันทาชยานจะพัทธาชยานจะอันตรายิเกตเมปุจฉัยยังสุนาสิปุญญาชยะสุนาสินันทาชยะสุนาสิพัทธาชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตัง
2: ตังพุตัง
1: ยังชาตัง
2: ยัง
1: ชาตัง
2: ตัง
1: พุชามิสันตังอธิติวัตตปังอาสันตังอธิติวัตตปังสันติเตเอวรูปาอาภาธากุฏัง
2: นาถิ

0: ันเต
1: อาหังพันเตปุญญชโยนามะ
2: อาหังพันเตนันทชโยนามะ
3: อาหังพันเตพัทธชโยนามะ
4: โกนามะเตอุปชาโย
5: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุระเตโชนามะ
4: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะปุญญชโยอายัญจะนันทชโยอายัญจะพัทธชโยอายสมโตสุรเตสัสสาอุปสัมปทาเปงคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตะจีวรังปุญญชโยจะนันทชโยจะพัทธชโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะ
6: ยัตติ
4: ยะทิสังคัสสะปัตตกัลลังสังโฆปุญญชยัญจะนันทชยัญจะภัทธชยัญจะอุปสัมปาทัยยะอายะสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะเอสายันติ

เอหิปริปุณณมิเมสังปัตตติวรังปุญญาชโยจานันทาชโยจาภัตตาชโยจาสังฆังอุปสัมปทังญาจันติอายะ

นิสยังยาจามิทุติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปจายโยเมพันเตโหติ

0: อุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิ
1: ปฏิรูปังโอปายิกังปาสาธิเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเตอัจฉะตะเทธานิเถโรไมหังภาโรอหังปิเถรสัพภาโรอัจฉะตะเทธานิเถโรไมหังภาโรอหังปิเถรสัพภาโรอัจฉะตะเทธานิเถโรไมหังภาโรอาหังปิเถรสัพภาโร
1: วันนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคพุทธภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณเณรพิพัฒน์ให้ชื่อว่ามนะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณเณรพลวัตให้ชื่อว่าปภัสสะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณเณรปิชิตให้ชื่อว่ารติชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: ส่วนพระประชามีนามว่าสุรเตโชดังนี้
2: อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตจิวรังอาจิกิตปังอยันเตปโต
2: อามะพันเต
1: อยังสังคาเต
2: อามะพันเต
1: อยังอุตราสังโฆ
2: อามะพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
2: อามะพันเต
1: ขจธาอมุมหิโอกาเสติตถา

สุนาตุเมปันเตสังโฆมนัสโยจะปัพพัสสะโยจะรติโยจะอายัสสมโตสุรเต

สุนาสิมนาชยะสุนาสิปัพพัสสะชยะสุนาสิรติชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังจาตังตังสังฆมะเจปุจันเตสันตังอธิติวัตตพังอาสันตังนาติติวัตตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิสันติสันติเตเอวรูปาอาภาธากุฏฐังนาติ

0: มะพันเต
1: อุจิโสสิ
0: อามะพันเต
1: อานะโนสิ
0: อามะพันเต
1: นาสิราชปโต
0: อามะพันเต
1: อนุญาโตสิมาตาปิตุหิ
0: อามะพันเต
1: ปริปุณณวิสติวัตโสสิ
0: อามะพันเต
1: ปริปุณณันเตปัตตจิวรัง
0: อามะพันเต
1: กินนาโมสิ
2: อะหังพันเตมนัชโยนามะ
3: อหังพันเตปพัสสะชโยนามะ

0: หังพันเตรติชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
2: อุปชาโยเมพันเตอายัสมาสุระเตโชนามะ

สังฆัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

0: อิทานิโคปันเตอยัญจะมนาชโยนามาสัมมเนโรอยัญจะปพัสสะชโยนามาสัมมเนโรอยัญจะรติชโยนามาสัมมเนโรมมาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังคมานาสร้างขังยาจันติอาหังสัพพมิมังสร้างขาเชสามิสาธุปันเตสัพพูยังสังโฆอิมันจะมนาชยังนามมนัชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะปพัสสะชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะรติชยังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกสัมเมปุจิตวาตถาปัตตกัลลตังยัตวายัตติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกโรตุ
1: สาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะมนัชโยอยัญจะปพัสสะชโยอยัญจะรติชโยอายัสมะโตสุรเตชัสสาอุสัมปทาเปขายาทิสังกัสสะปัตตกัลลังอะหังมนัชยัญจะปพัสสะชยัญจะรติชยัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิมนัชยะสุนัสสิปพัสสะชยะ
2: สุน
1: ั
2: สส
1: ิรติชยะอยันเตสัจกาโลปุตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตพังอสันตังอธิติวัตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏัง
3: นัตถิพันเต
1: พันโด
3: นัตถิพันเต
1: กิลาโส
3: นัตถิพันเต

ตัชยัญจะราติชยัญจะอุปสัมปาทายะอายะสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะมนัชโยอายัญจะปปัสสชโยอายัญจะราติชโยอายะสมโตสุรเตชะ

จะรติชโยจะสังฆังปะสัมปทังยาจันติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะสังโฆมนัชยันจะปะพัสสะชยันจะรติชยันจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตขมติมนัชยัสสจะปะพัสสะชยัสสจะรติชยัสสจะอุปสัมปทา

ปปัสสัจยัญจะรติชยัญจะอุปสัมปาเทติอายสมตาสุรเตเจนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตกัมมติมนาชยัสสัจจะปปัสสัจยัสสัจจะรติชยัสสัจจะอุปสัมปทาอายสมตาสุรอาย

0: ยัมปิอาหังพันเตนิสยัมยาชามิสาธิยัมปิอาหังพันเตนิสยัมยาชามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุพันเต
1: โอปาหิกัง
0: สาธุพันเต
1: ภาษาทิเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเต
2: อัจฉต
0: ะเกธานิเถโรไหังภาโรอะหัมปิเถระสัพพาโรอัจฉตะเกธานิเถโรไหังภาโรอะหัมปิเถระสัพพาโรอัจฉตะเกธานิเถโรไหังภาโรอาหัมปิเถระสัพพาโร

0: ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำพิสมัตกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมคตภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อสมัยในพระศาสนานี้โดยสมเด็จสมเกียรติชื่อว่ากิตติชยูดังนี้
1: อามะพันเต
0: สมเด็จอนุชัยชื่อว่าดันตะชยูดังนี้
2: อามะพันเต
0: ส่วนพระประชามีนามว่าสุรเตโชดังนี้
1: อามะพันเต
0: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปัทมังอุปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตจีวรังอาจิคิตพังอายันเตปโต
1: ม
0: ะมะพันเตอยังสังฆาเต
1: อามะพันเต
0: อยังอุตราสังโฆ
1: อามะพันเต
0: อยังอันตรวาสโก
1: อามะพันเต
0: ขจธามุมหิโอกาเสติสัทธา

จะอายสมโตสุรเตชัสสะวสัมปทาเปคายะทิสังคัสสะปัตตกัลลังอาหังกิติชยัญจะอนันตชยัญจะอนุสาสัยยัง

0: สุนาสิกิติชยะสุนาสิอนันตชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังสังฆมะเจปุชันเตสันตังอธิติวัตพังอาสันตังนาธิติวัตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิตสันติสันติเตเอวะรูปาอาภาตากุฏัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: อิราโส
1: นัตถิพันเต
0: โสโส
1: นัตถิพันเต
0: อัปมาโร
1: นัตถิพันเต

0: อหังพันเตกิติชโยนามะ
1: อหังพันเตอนันตชโยนามะ
2: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

0: สังฆัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ
1: อิทานิโคปันเตอายัญจะทิติชโยนามะสัมมณีโรอายัญจะอนันตะชโยนามะสัมมณีโรมัมมาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทางอากังขมานาสร้างขังยาจันติอหังสัพพมิมังสร้างขังอเชสามิสาธุปันเตสัพโพยังสังโฆอิมันจะทิติชยังนามะสัมมณีรังอิมันจะอนันตะชยังนามะสัมมณีรังอันตรายเกตเมปุจิตวาตถาปัตตการละตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกรรมสันนิทานังกโรโต
2: สาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะกิติชโยอายัญจะอนัต

0: ติติวัตตพังอาสันตังนาติติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาปาตากุฏฐัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: กิลาโส
1: นัตถิพันเต
0: โสโส
1: นัตถิพันเต
0: อัปปมาโร
1: นัตถิพันเต

0: กิตติชโยจาอนันตชโยจาสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชัยเยนะสังโฆกิตติชยัญจาอนันตชยัญจาอุปสัมปาเทติ
1: เทติครับ
0: อุปสัมปาเทติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชัยเยนะยัสสายัสสมโตกัมมติกิตติชยัสสจาอนันตชยัสสจาอุปสัมปทา

สายยะทุติยัมปิเอตัมมะทังวัฏฐามิสุนาตุเมปันเตสังโฆอยัญจกิตติ

0: กิติชยัญจะอนันตชยัญจะอุปสัมปาเตติอายสมตาสุรเตเชนะอุปชายเยนะ
1: ยัสสะ

อนันตจยัญจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสมโตขมติกิติจยัสสจะอนันตจยัสสจะ

0: ในขณะนี้พระอุบาสกบวชอุทิศชีวิตทั้ง11รูปได้รับการอุปสมบทยกฐานะขึ้นเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่จะเป็นการอุปสมบทของสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปเมื่อได้รับการอุปสมบททั้งหมดแล้วพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปจะได้รับอนุสาสน์จากพระอุปัชฌาย์ซึ่งเปรียบเสมือนการรับมอบแนวทางชีวิตและข้อปฏิบัติอันเป็นแก่นแท้ของชีวิตสมณะจากนั้นพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตจะได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่พระอุปัชฌาย์เมื่อเสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์จะได้เมตตาให้โอวาทให้พรและถ่ายภาพร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตจะได้เดินทางไปยังที่ด้านหน้าโบสถ์พระไตรปิฎกเพื่อประกอบพิธีถวายกัปปิยภัณฑ์เป็นลำดับต่อไปสำหรับนายนามพระภิกษุบวชใหม่ที่ได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน19รูปมีรายนามดังนี
1: ้พระอำนาจอินทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอินทร์พระชัยสิทธิ์จิรชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยั่งยืนนานพระสิโรธสิระชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญอันงดงามพระอํานวยบุญยชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยบุญพระเทิดชาตินันทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยความยินดีรื่นเริงในธรรมพระวันชัยพัทธชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองพระพิพัฒน์มนชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะทางใจพระพลวัตประพัสสชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ผ่องใสพระพิชิตรติชโยแปลว่าผู้ชนะด้วยความยินดีพระสมเกียรติกิตติชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่ขจรกระจายไปและพระอนุชัยอนันตชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านครับหากเรามองภาพในวันนี้เราอาจเห็นเพียงความงดงามความสงบและศักดิ์สิทธิ์ของพิธีอุปสมบทแต่หากย้อนกลับไปมองถึงเบื้องหลังกว่าจะมาถึงวันนี้วันแห่งชัยชนะในเส้นทางธรรมของการบวชอุทิศชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากแสนยากการอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่การบวชเพียงเพื่อทดแทนคุณตามประเพณี1พรรษาหรือ1เดือนแต่คือการมอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาแต่ละรูปต้องเฝ้ารอคอยวันที่จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศอันสูงสุดนี้มาอย่างยาวนานทุกรูป

0: ต้องผ่านบททดสอบแห่งชีวิตต้องบำเพ็ญบารมีอย่างกลั่นกล้าใช้ระยะอุตสาหะขั้นสุดนั่นคือความอดทนเหนือการเวลาท่านต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเราทั้งปวงทั้งต่อสิ่งที่น่าพึงใจที่โลกหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งชื่อเสียงหรือความรักทางโลกและต้องอดทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบใจความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกฝนตนเอง
1: และระยะเวลาแห่งการรอคอยไม่ใช่เพียง1ปีหรือ2ปีแต่เป็นเวลายาวนานอย่างที่ไม่อาจจินตนาการได้พระอุบาสกบางท่านใช้เวลาฝึกฝนตนเองในวัดรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และความมุ่งมั่นที่แท้จริงยอมทิ้งความเจริญตามโลกียวิสัยเพื่อแลกกับอริยทรัพย์ภายในเป็นเวลายาวนานถึง33ปีจนถึง42ปีกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้บวชได้ในที่สุด
0: บทพิสูจน์ของสามเณรปเรียนธรรมสำหรับสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปท่านทุ่มเทชีวิตตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายตัวน้อยๆเริ่มต้นอายุเพียง10ขวบในขณะที่เด็กวัยเดียวกันกำลังสนุกสนานกับของเล่นและชีวิตวัยรุ่นแต่ท่านกลับเลือกที่จะห่มผ้าเหลืองนั่งท่องจำบาลีไวยากรณ์ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา10กว่าปีที่ท่านได้สั่งสมตบะธรรมจนกลั่นกล้า
1: บุคคลเหล่านี้คือบุคคลต้นแบบผู้ที่สามารถฝ่าทวนกระแสกิเลสโลกที่โหมกระหน่ำสังคมโลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวัตถุนิยมและสิ่งยั่วยุที่รุนแรงกว่ายุคใดๆแต่กิเลสเหล่านั้นมิอาจสั่นคลอนจิตใจของท่านได้ท่านได้นำพาตนเองก้าวเข้าสู่เส้นชัยในร่มกาสาวพัสในวันนี้ซึ่งนับเป็นวันแห่งชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่สืบทอดรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัยชนะเหนือมารและกิเลสทั้งปวง
0: การตัดสินใจออกบวชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตนั้นบังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรมีเพียงบุคคลระดับยอดคนไม่กี่คนเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่มีหัวใจประดุจเหล็กเพชรแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวกล้าที่จะทุกเข่าประนมมือประกาศสัจจวาจาต่อเบื้องพระพักแห่งองค์พระปฏิมากรอันเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาต่อหน้ามหาชนและถวยเทพเทวาที่มาร่วมเป็นสักขีพยานว่าจะขอบวชถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายจะขออุทิศทุกลมหายใจเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งและสืบสานอายุบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปตราบสิ้นอายุไข
1: และการบวชในครั้งนี้จึงมีพลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมิอาจกล่าวประมาณได้ที่จะบังเกิดแก่พระภิกษุผู้บวชเองและส่งผลโดยตรงถึงโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกองทัพธรรมและทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนาครับ
0: การบวชของพระภิกษุบวชใหม่ในวันนี้มีใช่เรื่องง่ายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังธัมมัสสวนังกิจโฉพุทธานะมุปปาโทการได้เกิดเป็นมนุษย์

0: เตนิสยังยาจามิอุปัชฌายโยเมพันเตโหติอุปัชฌายโยเมพันเตโหติอุปัชฌายโยเมพันเตโหติ
1: ปฏิรูปังโอป
0: า
1: ญิกัง
0: ป
1: าชาติเกนะสัมปาเททะ
0: สาธุพันเตยะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหัมปิเถรสะพาโรอาชาตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหัมปิเถรสะพาโรอาชาตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหัมปิเถรสะพาโร
1: ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นปางมกุฏภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาคันสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณีสุติพัฒน์ให้ชื่อว่าโรจนคะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณีกุณานนท์ในชื่อว่ากุเนสยโยชโยสยโยกุเนสะชโยดังนี้
3: อามะพันเต
1: สมณีกาญจนพลใน

0: ชื่อว่าปุญญาที่ชโยดังนี้
1: อามะพันเต
0: ส่วนพระประชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
2: อามะพันเต
0: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปัทมังอุปชังคาหะเปตโพอุปชังคาหะเปตวาปัตจิวรังอาจิกิตะพังอายันเตปัตโต
2: อามะพันเต
0: อายังสังคาเต
2: อามะพันเต
0: อายังอุตราสังโฆ
2: อามะพันเต
0: อายังตรวาสโก
2: อามะพันเต
0: ข้าจะท้ามุมหิวกาเสติตถะ

สะสุนาตุเมพันเทสังโฆโรจนคะชโยจะคุเนสะชโยจะปุญญาธิชโยจะอายะสมะโตสุรเตชัสสะอุปสัมปทาเปคายะติสังคัสสะปัตตกัลลังอะหังโรจนคะชยัญจะโรจนคะชยัญจะกุเนสะชยัญจะปุญญาธิชยัญจะอนุสาสัยยัง

สุนาสิโรจนะคัชยะสุนาสิคุเนสัชยะสุนาสิปุญญาทิชยะอายันเตสัจกาโลพุทธกาโลยังชาตังตังสังฆมัจเจปุจันเตสันตังอธิติวัตพังอาสันตังอธิติวัตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังบุจิสันติ

0: มะพันเต
1: ปาริปุณโณวิสติวัสโสติ
0: อามะพันเต
1: ปาริปุณนันเตปัตตาจิวรัง
0: อามะพันเต
1: กินนาโมสิ
0: อาหังพันเตโรจนะคะชโยนามะ
2: อาหังพันเตคุเนสะชโยนามะ
3: อาหังพันเตปุญญาธิชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

0: สัพพะตะกัลลังโรจนะคัจจโยจะคุเนสัจโยจะปุญญาติจโยจะอาคัจฉัยยุง
1: อาคัจจตะ

0: ังฆังพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุณลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุณลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปท
1: ังยาจามิตติใหม
0: ่ตติยัมปิพันเต
1: พร้อมกัน
0: ตติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุณลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ
2: ครับครับครับ
3: โกปันเตอายันจะโลจนะคะชโยนามาสัมมณีโรอายันจะคุณเอสาชโยนามาสัมมณีโรอายันจะคุณญาติชโยนามาสัมมณีโรมามาสัมปทาเปขาอุปสัมปทางอากังกมานาสังขังยาจันติอาหังสัพพมิบังสร้างขังอาชีสามิสาธุพันเตสภูอย่างสร้างโคอิมันจะโรจนะคะชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะคุณเอสาชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะปัญญาที่ชยังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตกันละตังยตวายะติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกโรตุ
4: สาธุ
5: สุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะโรจนะคัจโยอายัญจะกุเนสะชโยอายัญจะปุญญาทิชโยอายัสมะโตสุรเตชะสาวะสัมปทาเปขายาธิ
6: ยาติสังกัสสะปัตตกัลลังอาหังโรจนะคัจยัญจะกุเนสะชยัญจะปุญญาทิชยัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนาสิโรจนะคัจยะสุนาสิกุเนสัจยะสุนาสิปุญญาทิชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตถังอสันตังอธิติวัตถัง

0: โมสิอหังพันเตโรจนคชโยนามะ
1: อหังพันเตคุเนสชโยนามะ
2: อหังพันเตปุญญาทิชโยนามะ
3: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุระเตโชนามะ
3: สุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะโรจนคชโยอายัญจะ

สังฆังสัมปทังยาจันติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัตถิสังคัสสะปัตตกัลลังสังโฆโรจนกัจจยัญจะกุเนสะจยัญจะ

0: สุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะโรจนะกัจจโยอายัญจะกุเนสะจโยอายัญจะปุญญาทิจโยอายะสมโตสุรเตจัสสาอุปสัมปทาเปขาปริสุทธาอันตรายิเกหิตัมเมหิปริปุณณมิเมสังปทาชีวรังโรจนะกัจจโยจะกุเนสะจโยจะปุญญาทิจโยจะสังฆังอุปสัมปทังญาจันติอายะสมตาสุรเตเชนะปัจฉาเยนะสังโฆโรจนะกัจจยัญจะ
1: คุเนส
0: ัจจยัญจะปุญญาทิจยัญจะอุปสัมปาเทติอายะสมตาสุรเตเชนะปัจฉาเยนะ
1: ยัสสายัสสมโต
0: ขมติ
1: โรจนะคัจจยัสสจ
0: คุเนสัจจยัสสจปุญญาทิจยัสสจอุปสัมปทา

โรจนะคัจจโยอยัญจกุเนสัจจโยอยัญจปุญญาทิจจโยอายัสมะโตสุรเตชะสาอุตัมปทาเปคาปริสุทธาอันตรายิเกหิตัมเมหิปริปุณณมิเมสังปทาจิวรังโรจนะคัจจโยจะกุเนสัจจโยจะปุญญาทิจจโยจะสังฆังอุปสัมปทานยาจันติอายัสมะตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะสังโฆโรจนะคัจจยันโรจนะคัจจยันจะคุเนสัจจยันจะปุญญาทิจจยันจะอุปสัมปาเทติอายัสมะตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสมะโตขมติโรจนะคัจจยัสสจะคุเนสัจจยัสสจะปุญญาทิจยัสสจะอุปสัมปทาอายัสมะตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะโสตุนาสะยัสสะนะขมติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตมะถังวะถามิสุนาตุเมปันเตสังโฆอยัญจะโรจนะคัจจโยอยัญจะคุเน

ขมติโรจนะกายยัสสัจจะโรจนะกายยัสสัจโรจนะกายยัสสัจจะคุเนสัจยัสสัจจะปุญญาธิชยัสสัจจะอุปสัมปทา

0: หังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตาติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิสาธุพันเต
1: โอปาอิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปาสาธิเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเตอาตะเกธานิเทโรไมหังพาโรอาหังปิเตระสัพพาโรอาชัตตะเกธานิเทโรไมหังพาโรอาหังปิเตระสัพพาโรอาชัตตะเกธานิเทโรไมหังพาโรอาหังปิเตระสัพพาโร
1: ต่อมานี้ประสงค์จะได้ทำสมมุติกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมคตภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระบูชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณีนัทวุฒิที่ชื่อว่ารัมมะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณีพัฒนาชื่อว่าสารคะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมณีพัสกรที่ชื่อว่าพรหมาภิชโยดังนี้
3: อามะพันเต
1: ส่วนพระบูชามีนามว่าสุรเตโชดังนี้
0: อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะบอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะจดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตจิวรังอาจิคิตพังอายันเตปัตโต
0: อามาพันเต
1: อายังสังคาติ
0: อามาพันเต
1: อายังอุตลาสังโฆ
0: อามาพันเต
1: อายังอันตรวาสโก
0: อามาพันเต
1: ข้าจะทามุมีโอกาเสติตถา

สุนาตุเมปันเตสังโฆรัมมะชโยจะสารคะชโยจะธรรมาภิชโยจะ

0: ันเต
1: อาหังพันเตรามาชโยนามะ
2: อาหังพันเตสารคชโยนามะ
3: อาหังพันเตพรหมาภิชโยนามะ
4: โกนามะเตอุปชาโยน
5: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุรเตโชนามะ

0: รัมมชโยจะสารคัจโยจะพรหมาภิชโยจะอายสมโตสุรเตชัสสะอุสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาติสังกัสสะปัตตกัลลังรัมมชโยจะสารคัจโยจะพรหมาภิชโยจะอาคัจฉัยยุง
1: อาคัจฉตะ

สามกามพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุรุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปีพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุรุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปีพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุรุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

0: อิทานิโกปันเตอยัญจารัมมะชโยนามาสัมเนโรยัญจสารคัชโยนามะสัมเนโรอยัญจพรหมาภิชโยนามะสัมเนโรมะมะปุสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังขมานาสร้างขังยาจันติอหังสัพพมิมังสร้างขังอเชสามิสาธุปันเตสโพยังสังโฆอิมัญจารัมมะชยังนามาสัมเนรัง อิมัญจะธรรมาภิชยังนามาสัมมะเนรังอันตรายิเกธัมเมปุจิตวาตถาปตกัลลตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานารเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิธานังกะโรโหโต
1: สาธุ

อายัญจะปัมมาภิชโยอายัสมะโตสุรเตชัสสะอุปสัมปทาเปคายาทิสังกัสสะปัตตกัลลังอาหังอาหังรามาชยัญจะสารคชยัญจะพัมมาภิชยัญจะอันตรายิเกธรรมเมปุจฉัยยังสุนัสสิรามาชยะสุนัสสิสารคชยะสุนัสสิพรหมาภิชยะอายันเตสัจกาโลพุทธกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอสันตังนาธิติวัตตพัง

0: ภันเต
1: อาหังภันเตรามาชโยนามะ
2: อาหังภันเตสารคัจฉโยนามะ
3: อาหังภันเตพรหมาภิชโยนามะ
0: โกนามะเตอุปจายโย
4: อุปจายโยเมภันเตอายตมะสุรเตโชนามะ

0: กราบกราบกราบอะหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุพันเต
1: โอปาอิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปัสสาทิเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเตอัจฉัตตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหังปิเทระสาพาโรอัจฉัตตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหังปิเทระสาพาโรอัจฉัตตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหังปิเทระสาพาโรกราบกราบ
1: ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมคตภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระบิดาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณเณรดุสิตให้ชื่อว่าปุณาคะชโยดังนี
0: ้อามะพันเต
1: สมณเณรเมฆาชื่อว่าเมคินทะชโยดังนี
2: ้อามะพันเต
1: ส่วนพระบิดามีนามว่าสุรเตโชดังนี
0: ้อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาเปตโพอุปชังคาเปตวาปัตจิวรังอาจิคิตพังอยันเตปโต
0: อามะพันเต
1: อยังสังคาเต
0: อามะพันเต
1: อยังอุตราสังโฆ
0: อามะพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
0: อามะพันเต
1: ขจธามุมิโอกาเสติสัทธะ

0: สุนัสสิปุณณคัจฉยะสุนัสสิเมกินทัจฉยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังสังฆมะเจปุชันเตสันตังอติติวัตพังอาสันตังอติติวัตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิสันติสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฑัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: กิลาโส
1: นัตถิพันเต
0: โส

0: อามะพันเต
1: ปาริปุณณวีสติวัสโสสิ
0: อามะพันเต
1: ปาริปุณณันเตปัตตจิวรัง
0: อามะพันเต
1: อินนาโมสิ
0: อหังพันเตปุณณาคะชโยนามะ
2: อหังพันเตเมคินทชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุระเตโชนามะ

สุนันตุเมปันเตสังโฆปุณณาคัจจโยจะเมคินทัจจโยจะอายัสมะโตสุรเตชัสสาวัสสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายะติสังคัสสะปัตตกัลลังปุณณาคัจจโยจะเมคินทัจจโยจะอากัจจยุงอากัจจตะ

0: กราบสังฆังพันเตอุปสัมปทังยาจามิปุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิปุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิปุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะกราบ
1: อิทานิโคปันเตอยัญจาปุณาคะชโยนามะสัมมะเนโรอยัญจาเมกิตะชโยนามะสัมมะเนโรมะมะปะสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังกมานาสังขังยาจันติอหังสัพพมิมังสังขังอเจสามิสาธุปันเตสะโพยังสังโฆอิมัญจาปุณาคะนามปุณาคะชยังนามะสัมมะเนรังอิมัญจาเมกินทะชยังนามะสัมมะเนรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตกันละตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกโรโหตุ
2: สาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะปุณาคะชโยอยัญจะเมกินทะชโยอายะสมโตสุรเตชะสาอุปสัมปทาเปขายะติสังกัสสะปัตตกัลลังอะหังปุณาคะชะยัญจะเมกินทะชะยัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิปุณาคะชะยะสุนัสสิเมกินทะชะยะอะยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังจาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอสันตังนะ

0: โมสิ
1: อะหังพันเตปุณณาคะชโยนามะ
2: อะหังพันเตเมคินทะชโยนามะ
0: โกนามะเตอุปชาโย
1: อุปชาโยเมพันเตอายะสมาสุระเตโชนามะ

ขณะนี้พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปได้รับการอุปสมบทยกฐานะเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่พระภิกษุบวชใหม่จะได้รับอนุสาสน์จากพระอุปัชฌาย์นะครับสำหรับรายนามพระภิกษุบวชใหม่พระมหาปริยนธรรมที่ได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน8รูปมีรายนามดังนี้นะครับ 1. พระมหาสุทธิพัฒน์โรจนัคคะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแสงสว่าง 2. พระมหาคุณานนท์คุเนสะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยการแสวงหาคุณความดี 3. พระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญ 4. พระมหานัทวุฒิรัมมะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดี 5. พระมหาพัฒนาสารักขะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแก่นสาร 6. พระมหาพัสกรพรหมาภิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันเลิศ 7. พระมหาดุสิตปุณณาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามดุจดอกบุญนาคและ 8. พระมหาเมคาเมคินทะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆและอีกสักครู่นะครับพระภิกษุบวชใหม่ก็จะได้รับอนุสาสน์จากพระอุปัชฌาย์นะครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรปัญญาจารย์พระอุปัชฌาย์ได้ให้ความหมายของคำว่าอนุสาสน์ในหนังสือพระวินัยบัญญัติเอาไว้นะครับอนุสาสน์แปลว่าความตามสอนคือการสอนคำชี้แจงซึ่งเป็นการสอนการชี้แจงประจำต่อเนื่องเพื่อให้รู้และเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามและงดเว้นได้อย่างถูกต้องอันเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ได้จริงไม่ชักช้าอนุสาสน์นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงบ่อยครั้งทรงย้ำสั่งสอนบ่อยในพระ

บาลีใช้คำศัพท์ว่าอนุสาสนีเป็นพื้นอย่างเช่นในสติสูตรสังยุตตานิกายมหาวรรคพระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนเป็นเชิงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่เถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่เถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายอนุสาสที่เข้าใจกันในปัจจุบันคืออนุสาสที่พระอุปัชฌาย์ได้สั่งสอนแก่ภิกษุผู้เพิ่งบวชเสร็จซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกในตอนนั้นเรียกการสั่งสอนในตอนนั้นว่าบอกอนุสาสหรือให้อนุสาสการบอกอนุสาสที่กล่าวมาข้างต้นนี้พระอุปัชฌาย์จะบอกเองหรือมอบหมายให้พระคู่สวดรูปใดรูปหนึ่งบอกก็ได้ที่ต้องบอกนั้นเพื่อให้ภิกษุใหม่ได้รู้ว่าเมื่อเป็นภิกษุแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรได้บ้างและจะต้องงดเว้นไม่ทำสิ่งใดบ้างโดยบอกเฉพาะข้อที่สำคัญอันจำเป็นจริงๆอนุสาสที่บอกนั้นขึ้นต้นตามแบบใหม่ว่าอนุญญาสิโขภะคะวาอุปสัมปาเทตวาจัตตาโรนิสเยจัตตาริอาการณียานิอาจิกขิตุงซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วแลเพื่อที่เมื่อให้อุปสมบทแล้วจะได้บอกนิสัย4และอาการณียกิจ4อนุสาสที่บอกนั้นมี8ประการแบ่งเป็นนิสัย4ประการอาการณียกิจ4ประการและสำหรับอนุสาส8ประการนั้นมีอะไรบ้างนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รอรับฟังจากพระอุปัชฌาย์ที่จะเมตตามาให้อนุสาสแก่พระบวชใหม่ซึ่งตัวเราแม้ไม่ได้บวชถ้าหากได้รับฟังแล้วนำแนวทางของอนุสาสบางประการไปปฏิบัติก็ตามก็สามารถนำความสุขแบบพระให้มาเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระอุปัชฌาย์จะได้เมตตามอบอนุสาสให้กับพระภิกษุบวชใหม่ทั้ง19รูปนะครับและหลังจากนั้นพระภิกษุบวชใหม่จะได้น้อมนำเครื่องทยธรรมถวายแด่พระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์ให้พรพระภิกษุบวชใหม่กรวดน้ำและรับพรเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระอุปัชฌาย์คณะสงฆ์และพระภิกษุบวชใหม่จะได้บันทึกภาพร่วมกันนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทแล้วท่านสาธุชนท่านใดที่ต้องการถวายปัจจัยแด่พระภิกษุบวชใหม่และประกอบพิธีถวายกัปปิยภัณฑ์ขอเรียนเชิญที่ด้านหน้าอุโบสถนะครับ

นั่งหลับบัดนี้เธอทั้งหลายได้เป็นพระภิกษุแล้วก็เป็นพระภิกษุที่พิเศษก็คือได้ตั้งใจบวชเพื่ออุทิศสรีระร่างกายฝากไว้ในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าภาษาพระว่าอุรังทัตวาถวายอกคือถวายชีวิตคือบวชตลอดชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการบวชด้วยความตั้งใจของเธอทั้งหลายส่วนสมณีที่ได้บวชหลังจากที่ได้ตั้งใจบวชที่จะอุทิศชีวิตในพระศาสนาแล้วไม่ใช่เป็นพระภิกษุนวกะธรรมดาแต่ว่าเป็นพระมหาคือเป็นมหาปริญญาสมัยก่อนบวชเป็นสมณเณรปริญญาตอนนี้เป็นมหาปริญญาเต็มตัวการบวชของเธอทั้งหลายในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลพระศาสนามาเป็นเวลานานจนกระทั่งมีจิตใจมั่นคงอุทิศชีวิตบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปในเรื่องนี้ก็เป็นที่ปราบปลื้มยินดีของญาติโยมทั้งหลายเหล่ากัลยาณมิตรทั้งปวงทั้งชายและหญิงต่างก็ยินดีชื่นชมในกุศลเจตนาของเธอทั้งหลายจึงได้มาร่วมในงานบวชในครั้งนี้เป็นอันมากน่าปลื้มใจแสดงถึงอนุโมทนาบุญชื่นชมยินดีด้วยในกุศลเจตนาของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายได้รู้สึกตัวเองว่าตอนนี้เป็นพระภิกษุแล้วไปเป็นพระที่จะมีจิตใจมั่นคงในพระศาสนาความเป็นพระที่สำคัญที่สุดก็คือระเบียบวินัยการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยก็คือข้อบังคับในความเป็นพระภิกษุเจอทั้งหลายบวชมาใหม่แม้เป็นพระมหาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วส่วนหนึ่งก็ลืมไปแล้วว่าได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมาบ้างข้อสำคัญก็คือเธอทั้งหลายจะต้องไปดูพระวินัยใหม่วินัยมุกเล่มหนึ่งทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาจะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นพระที่น่าเคารพน่ากราบไหว้เป็นที่ตั้งศรัทธาของชาวบ้านญาติโยมของเหล่ากัลยาณมิตรทั้งปวง

แม้จะได้ศึกษาเล่าเรียนมาสอบได้แล้วก็จริงแต่ว่าที่หลงลืมไปก็จะได้ทบทวนจะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องงดงามเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพระวินัยเบื้องแรกที่จะได้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นหลักฐานว่าให้ผู้บวชใหม่นั้นได้รู้ข้อธรรมะข้อประพฤติปฏิบัติแต่ข้อที่ควรงดเว้นข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ทำได้ไม่ผิดพระเราเรียกกันว่านิสัยก็คือเครื่องอาศัยของพระเราส่วนสิ่งที่ทำไม่ได้จะต้องงดเว้นโดยเด็ดขาดเขาเรียกอากรณียกิจเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ส่วนที่เป็นนิสัยสิ่งที่พระเราทำได้ก็คือการได้เที่ยวบิณฑบาตใช้บาตรของเรานี้ออกบิณฑบาตรับบาตรรับทานของญาติโยมทั้งหลายจะเป็นสังฆทานก็ตามหรือว่าไปกินนิมนต์ไปอะไรก็อยู่ได้อาหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่แล้วเครื่องนุ่งห่มของเราก็คือผ้าไตรจีวรที่เรานุ่งห่มในขณะนี้นั่นเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระเราซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยเฉพาะอนุญาตแก่ภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทก็คือที่บวชถูกต้องตามพระวินัยเธอทั้งหลายก็มีสิทธิ์ในการที่จะนุ่งห่มผ้าไตรจีวรนี้ตลอดไปถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ใช้ยารักษาโรคจะเป็นยาเม็ดยาหม้อยาปัจจุบันยาโบราณอะไรก็ได้เป็นเครื่องทำให้ร่างกายของเรามีความสุขสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอาพาธและที่อยู่อาศัยของเรานั้นก็ทรงอนุญาตให้เป็นกุฏิก็ได้เป็นวิหารเป็นศาลาการเปลี่ยนหรืออยู่ในเสนาสนะภายในวัดนั้นๆก็อยู่ได้มีเรียกกันว่าเป็นกุฏิวิหารเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระสิ่งที่พระเราอาศัยได้ก็เหมือนกับชาวบ้านญาติโยมหรือตอนที่เราเป็นคฤหัสถ์ก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็เหมือนกันกับชาวบ้านแต่ก็มีวิธีการในการแสวงหาในการอยู่อาศัยส่วนอกรณียกิจก็คือสิ่งที่พระเราทำไม่ได้จะต้องงดเว้นโดยเด็ดขาดถ้าหากว่าไปละเมิดเข้ามีโทษร้ายแรงถึงการจะความเป็นพระภิกษุก็มี4ประการด้วยกันประการแรกก็คือเสพเมถุนก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั้นพระทำไม่ได้โดยเด็ดขาดตลอดเวลาที่เป็นพระอยู่ประการที่2คือลักทรัพย์ลักขโมยหยิบฉวยสิ่งของที่คนอื่นไม่อนุญาตพระไปหยิบไปฉวยครับเข้าก็ถือว่าลักขโมยเมื่อลักขโมยแล้วก็ถือว่ามีโทษผิดร้ายแรงขาดจากความเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้พระเราเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยจึงมีธรรมเนียมให้ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายเขามอบให้การมอบให้ยกให้เขาเรียกว่าประเคนการประเคนก็คือการยกให้เป็นการที่ชาวบ้านอนุญาตให้เราได้ขบฉันได้ใช้สอยได้เลยได้ไม่ได้เป็นขโมยป้องกันพระเราไม่ให้เป็นขโมยเพราะนั้นก็ระเบียบเคร่งครัดในเรื่องการประเคนประการที่4ที่3ที่พระเราทำไม่ได้ก็คือฆ่าคนตายฆ่ามนุษย์ให้เสียชีวิตไปอะไรไปพระเราทำไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำขึ้นก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุเช่นเดียวกันประการที่4ก็คือพูดอวดอุตริมนุสธรรม

คือพูดอวดคุณวิเศษว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษก็คือมีคุณธรรมที่คนอื่นเขาไม่มีเป็นธรรมอันยอดยิ่งเช่นอวดวิเศษว่าได้บรรลุมรรคได้บรรลุผลได้มรรคได้ผลได้ฌานได้สมาบัติได้นิพพานได้อะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอวดเป็นผู้วิเศษกว่าคนทั่วๆไปเขาจึงเรียกกันว่าพูดอวดอุตริมนุสธรรมนี่พระเราพูดไม่ได้อวดไม่ได้แม้มีจริงเป็นจริงก็ห้ามพูดห้ามอวดก็มีโทษเช่นเดียวกันถ้าไม่มีจริงก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุถ้ามีจริงก็มีโทษตามพระวินัยห้ามบอกห้ามพูดห้ามอวดโดยเด็ดขาดนี่เป็นอกริยกิจนิสัยสี่อกริยกิจสี่นี้เป็นระเบียบข้อปฏิบัติซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้และจะต้องรู้ต้องเข้าใจเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายท่านจึงแนะนำให้บอกในวันบวชเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากล่าวอ้างว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็บอกให้รู้ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นอย่างนี้ต่อไปนี้จะได้บอกอนุสาสนี้เป็นภาษาพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีความหมายตามที่ได้กล่าวไว้แล้วทุกประการเธอทั้งหลายพึงตั้งใจฟังภาวนาภาวนาหลับตาภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะอนุญาติโคภควาปสัมปาเทตวาจตารโณสีจตาริจักรณียะเกอกรณียานิอัติกิตุงปิณิยาโลปโภชนานิสายปปชาตถเตยตถโวยวาชิวังสาโหกตณีโยอติเลกลาโภสังคพัตตังเตสพัตตังนิมันตรังสลากพัตตังปักขิกังโพสติกังปาติปัติกังปังสุกุรจิวรังนิสายปปชาตถาโวยวาชิวังสาโหกรณีโยอติเลกลาโภโคมังกปัติกังโกเสยังกัมพลังสานังพังคังลุกขมูระเสนาสนังนิสายปปชาตถาโวยวาชิวังสาโหกรณีโยอติเลกลาโภวิหารโออติโยโกปาสาโทหัมยังคูหาปูติมุตเพสชานิสายปปชาตถาโวยวาชิวังสาโหกรณีโยอติเลกลาโภสัพพินวานิตังเตลังมตุภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกุณาเมธุนูธัมโมนัมปัจจะเสวิตโภอันตมโซติระชานกตายะเปโยภิกขุเมสุนังธัมมังปริเสวะติอัตสมโนโหติอัตกยะพุทธิโยสยทาปีตามาปุริโสติสัจจิโนภพโหตินะสิริละพันเตนะชีวิตุงเอวเมวาภิกขุเมสุนังธัมมังปฏิเสวิตวาอัตสมโนโหติอัตกยะปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนภิกุณาทินังเทสังฆาตังนาธาตพังอันตมโซตินะตรากังปาทายะโยภิกขุปาทังวาปาทาระหังวาติเลกปาทังวาอาทินังเทสังฆาตังอาทิยติอัตมโนโหติอัตกยะปุตติโยสยทาปินามาปันดูปราโซปันธรรมมุตตวะภพอภัพโภริตตายะเอวเมวาภิกขุปาทังวาปาทารังวาอติเรกปาทังวาตินังเทสังฆตังอาทิตวาอัตโนโหติอัตกยะพุทธิโยตังโวยาวะชิวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสันติจาปาโนชีวิตานวโรเปสโพอันสมโทคุณตะภิกขิกาปาทายะโยภิกขุสันติจามนุสวิกังชีวิตาวโรเปติอันตมโซคัปปาสนาอุปาทายะอัตโนโหติตกยะปุตติโยตังโวยาวะชีวังอกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธัมโมนาอุรปิสโพอันตมโซสุญญาคาเรพระมามีติโยภิกขุปาปิโชยชาปกตวสันตังภูตังอุตริมนุสธัมมังอุรปติชาณังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามะขังวาภะลังวาอัตสมโนโหติอัตกยะปุตติโยสยทาปินามาตโรมตกจินวะภะโพปุณณวิรุณียาเอวเมวาภิกขุปาปิโชยชาปกตวสันตังอภูตังอุตริมนุสธัมมังอุรปิตวา

0: สมโนโหติสักยะปุติโยตังโวยาวะชิวังอักขรณียันติอิคุกเข่ากราบ
1: สาธุ
2: สาธ
1: ุ

เชิญญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกรวดน้ำรับพรกันนะเสร็จพิธีแล้วเรียบร้อยบุญใหญ่สำคัญยะถาวาริวาฮาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา

เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวกลับพระประธานพร้อมกันอีกที

0: Sutipanno Bhagavato Savaka Sangho
1: Sutipanno Bhagavato Savaka Sangho
0: Sanghaṃ Namāmi
1: Sanghaṃ Namāmi
2: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประชาและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
3: และอีกสักครู่จะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของพระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตพร้อมกับพระอุปัชฌาย์ซึ่งในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคราชบัณฑิตท่านเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้
2: ซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคนั้นท่านเป็นผู้รอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนาท่านมีหัวใจแห่งความเป็นครูเป็นทั้งนักเทศสอนที่ได้รับการยกย่องเป็นราชบัณฑิตและเป็นพระผู้ปกครองที่เสียสละท่านปฏิบัติงานด้านการศาสนาในตำแหน่งต่างๆมาเป็นลำดับท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตสายที่8เป็นที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3: นอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้ประพันธ์หนังสือและบทประพันธ์ต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเช่นสมณศักดิ์ยศช้างขุนนางพระหลักการแต่งฉันภาษามคตธรรมสารถีปณีคู่มือการศึกษาบาลีข้อคิดข้อเขียนพระในบ้านคลังธรรมหัวใจอมตะธรรมบทชีวิตสับวิเคราะห์ชาดกในธรรมบทและสวัสดิมงคลเป็นต้นซึ่งนับเป็นระยะเวลากว่า 58 พรรษาที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านได้เมตตาสนองงานรับใช้พระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ด้วยความสามารถเปี่ยมด้วยขันติธรรมเป็นแบบอย่างของพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมจึงนับเป็นเพชรน้ำหนึ่งในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

0: ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ปเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับ
1: ซึ่งอีกสักครู่พระภิกษุบวชใหม่นะคะผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนะคะจะได้ไปยังบริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะเพื่อประกอบพิธีน้อมถวายกัปปิยพันธ์นะคะแต่ทว่าในช่วงแรกค่ะก็จะขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพที่อยู่ภายในอุโบสถนะคะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปโดยการน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมนั้นนะคะขอให้ทุกท่านได้เข้าประตูทางฝั่งซ้ายมือนะคะทางฝั่งซ้ายมือเมื่อทุกท่านหันหน้าเข้าหาพระประธานจากนั้นค่ะขอให้ทุกท่านเดินเวียนตามลำดับนะคะจนกระทั่งออกทางประตูทางฝั่งขวามือเมื่อทุกท่านหันหน้าก็หาองค์พระประธานนะคะลำดับในการน้อมถวายนั้นจะถวายนะคะด้วยการเข้าประตูทางฝั่งซ้ายมือนะคะน้อมถวายเสร็จสิ้นแล้วขอให้ทุกท่านได้เดินออกทางประตูทางฝั่งขวามือเมื่อทุกท่านหันหน้าเข้าหาองค์พระประธานนะคะและเมื่อคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเสร็จสิ้นแล้วค่ะพระภิกษุบวชใหม่นะคะทั้ง19รูปท่านก็จะได้ไปยังบริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะเพื่อประกอบพิธีน้อมถวายกัปปิยพันธ์เป็นลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะให้เราได้รักษากายวาจาแล้วก็ใจให้ใสที่สุดให้ปลื้มที่สุดนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกท่านได้ประนมมือนะคะเพื่อส่งพระอุปัชฌาย์นั่นก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ซึ่งท่านเมตตาอย่างยิ่งนะคะเมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปีกันเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งมาถึงปีนี้ค่ะนับเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนะคะซึ่งโอ้มีคณะเรียกว่าสามเณรนะจากสามเณรอุบาสก11ท่านนะคะแล้วก็สามเณรที่มาจากสามเณรปเรียนธรรมอีก8รูปนะคะรวมทั้งสิ้น19รูปซึ่งท่านผู้รู้ได้แจ้งมาบอกว่าปีนี้เยอะที่สุดเลยนะคะซึ่งโอ้พระอุปัชฌาย์ของเราท่านก็ได้เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ตลอดต่อเนื่องตั้งแต่รูปแรกจนกระทั่งถึงรูปสุดท้ายกันเลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่ครับและสำหรับรายนามพระภิกษุบวชใหม่นะครับที่ได้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน19รูปมีรายนามดังนี้นะครับ 1. พระอำนาจอินทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอินทร์ 2. พระชัยสิทธิ์จิระชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยั่งยืนนาน
1: ลำดับที่3พระสิโรจน์สิริชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญอันงดงาม
0: รูปที่4พระอํานวยปุญญชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยบุญ
1: รูปที่5พระเทิดชาตินันทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยความยินดีรื่นเริงในธรรม
0: รูปที่6พระวันชัยพัทธชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรือง
1: รูปที่7พระพิพัฒน์มณชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะทางใจ
0: รูปที่8พระพลวัตปัพพัสสะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ผ่องใส
1: รูปที่9พระพิชิตรติชโยแปลว่าผู้ชนะ

0: ความยินดี
1: รูปที่10พระสมเกียรติกิตติชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่ขจรกระจายไป
0: รูปที่11พระอนุชัยอนันตชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
1: รูปที่12พระมหาสุทธิพัทโรจนัคคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแสงสว่าง
0: รูปที่13พระมหาคุณานนท์คุเนสัชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยการแสวงหาคุณความดี
1: รูปที่14พระมหากาญจนพลปุญญาธิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญ
0: รูปที่15พระมหานัทวุฒิรัมมะชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดี
1: รูปที่16พระมหาพัฒนาสารักขชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแก่นสาร
0: รูปที่17พระมหาพัสกรพรหมาภิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐ
1: รูปที่18พระมหาดุสิตปุณณาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามดุจดอกบุญนาค
0: และรูปที่19พระมหาเมคาเมขินทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆนี่คือรายนามของพระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะท่านเจ้าภาพนะคะผู้ให้การสนับสนุนงานอุปสมบทในครั้งนี้กำลังน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนะคะหลังจากนั้นอีกสักครู่ค่ะพระคุณเจ้าทั้ง19รูปนะคะจะได้ไปยังบริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะเพื่อรับการถวายกัปปิยภัณฑ์เป็นลำดับต่อไปนับเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐของพวกเราทุกๆคนนะคะที่ได้มาพร้อมเพรียงกันณบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สมดังโอวาทนะคะที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของเราท่านได้เมตตาให้เอาไว้นะคะท่านบอกว่าการมาร่วมงานบวชและสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันวิสาขบูชาใครได้บวชวันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยซึ่งเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเลือกวันที่สว่างที่สุดดังนั้นการมาร่วมงานบวชมาร่วมสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันวิสาขบูชาคือโอกาสทองในการเชื่อมสายบุญกับผู้ที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตซึ่งมีอานิสงส์มากไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาดเนื่องจากบุญสนับสนุนการบวชนี่เองพอถึงเวลาเราบวชบ้างก็จะได้บวชแบบง่ายๆบวชแบบสะดวกเข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะได้สร้างเหตุอย่างนี้เอาไว้ที่สำคัญคือได้บุญมากๆร่วมงานบวชของผู้ที่ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเตรียมตัวบวชเป็นพระแท้มายาวนานหาง่ายไหมหายากมากเลยนะถ้าไม่รักชีวิตในเพศสมณะจริงๆไม่มีทางออกบวชเช่นนี้ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้เตรียมพร้อมเพื่อจะรับบุญใหญ่ที่จะหลั่งไหลมาเทมาเตรียมใส่ชุดขาวๆมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานบวชอุทิศชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีให้หมั่นนึกถึงบุญเอาไว้ให้มากๆนี่ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแล้วนะคะให้เราน้อมถวายเสร็จแล้วนะคะเดินออกทางประตูทางฝั่งขวามือได้เลย

นะคะเดินเข้าประตูทางฝั่งซ้ายมือจากนั้นเดินออกประตูทางฝั่งขวามือนะคะส่วนญาติโยมที่อยู่บริเวณด้านล่างนะคะก็ให้อดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะคะพระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตก็จะได้แปรแถวไปยังเบื้องล่างแล้วนะคะให้เราได้รักษากายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะพร้อมรองรับกระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นจากการน้อมถวายกัปปิยพันธ์น้อมถวายการสนับสนุนผู้ออกบวช ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: ในวันนี้นะครับเราได้มาร่วมเป็นพยานในวันแห่งชัยชนะของพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปกันไปแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญที่ทุกท่านรอคอยนะครับนั่นก็คือพิธีถวายกัปปิยพันธ์แด่พระภิกษุบวชใหม่ทั้ง19รูปนะครับซึ่งพิธีอันเป็นมงคลนี้นะครับจะจัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์พระไตรปิฎกนะครับคำว่ากัปปิยพันธ์นะครับคำว่ากัปปิยะนั้นหมายถึงสิ่งที่สมควรสิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยส่วนคำว่าพันธ์หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ดังนั้นกัปปิยพันธ์จึงหมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่สมควรแก่สมณะบริโภคนะครับเป็นของที่พระภิกษุสามารถรับและนำไปใช้สอยได้โดยไม่ผิดพระวินัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4เครื่องบริขารยารักษาโรคหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสมณะครับการถวายกัปปิยพันธ์นั้นจึงไม่ใช่แค่เพียงการให้สิ่งของธรรมดาแต่เป็นการสนับสนุนการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุให้เป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากความกังวลในเรื่องความเป็นอยู่ทางโลกเพื่อให้ท่านได้มีเวลาและมีกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในการศึกษาพระปริยัติธรรมบำเพ็ญสมาธิภาวนาและทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ที่ถวายกัปปิยพันธ์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำจุนบวรพระพุทธศาสนาและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุทุกรูปทุกลมหายใจเข้าออกครับ
1: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้พระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปนั้นท่านต้องผ่านบททดสอบกำลังใจมากมายทุกวินาทีที่เลยผ่านคือการฝึกฝนอบรมตนเพาะบ่มบารมีให้กลั่นกล้าโดยที่คำว่าท้อแท้ท้อถอยต่ออุปสรรคขวากหนามไม่เคยอยู่ในหัวใจเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความปลื้มปิติที่ท่านได้เดินตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้อยู่ในร่มธรรมอันประเสริฐที่มีมหาปูชนียาจารย์และพระพ่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้เดินตามมีพี่ๆน้องๆ นักสร้างบารมีที่คอยเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันทุกคืนวันที่ผ่านจึงมีแต่บุญบารมีที่เพิ่มพูนก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในร่มบารมีธรรมอันประเสริฐที่มีมโนปนิธานมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: กว่าจะได้รับการยกฐานะให้เป็นพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตในวันนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกรูปล้วนต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะอดทนอดกลั้นทั้งในสิ่งที่พึงใจและไม่พอใจนานับประการต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่คอยปั่นทอนกำลังใจ

0: ฉุดรั้งให้ออกนอกเส้นทางการสร้างบารมีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกรูปก็ยกใจให้สูงส่งเอาชนะทุกด่านขวากหนามมาได้จนได้ก้าวสู่การเป็นพระภิกษุผู้มีศีลาจารวัดที่งดงามในวันข้างหน้าและพร้อมที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกทั้งหลายได้วันนี้จึงเป็นวันแห่งชัยชนะของพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปผู้ที่ได้รับการยกฐานะการเป็นพระแท้ในวันวิสาขบูชาวันแห่งการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญยอดนักสร้างบารมียอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ประนมมือขึ้นเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับพระภิกษุผู้ผ่านการอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เข้านั่งประจำพื้นที่ประนมมือขึ้นนะคะเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้ง19รูปโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ก็ท่านสาธุชนที่เคารพท่านครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนั้นนะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระภิกษุบวชใหม่นะครับทั้ง19รูปเลยในวันนี้นะครับหลังจากที่แต่ละรูปแต่ละท่านนั้นก็เรียกได้ว่าสร้างบารมีกันมายาวนานทีเดียวนะครับโดยเฉพาะของชุดของพระภิกษุจากอุบาสกนะครับซึ่งก็หลายรูปนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็มีสามเณรที่มาจากพระภิกษุที่มาจากสามเณรปริยัติธรรมด้วยนะครับก็รวมทั้งหมดแล้ว19รูปตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถวายกัปปิยภัณฑ์ก็คือถวายปัจจัยนั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านชูขึ้นหน่อยนะครับชูขึ้นหน่อยนะครับโอ้โหนะครับก็หลังจากที่แต่ละชุดนะครับตอนนี้ช่างภาพก็เก็บภาพไปด้วยนะครับพระบวชใหม่ที่เพิ่งบวชมาเป็นพระภิกษุก็เรียกว่าบวชหมาดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้มารับถวายปัจจัยจากทุกท่านนะครับผมครับตอนนี้นะครับโอ้โหพระอาจารย์ก็มาแจ้งคิวเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนั้นเราก็จะได้ร่วมกันนะครับสั่งสมบุญใหญ่นะครับรวมถึงได้อนุโมทนาบุญกับพระภิกษุทั้ง19รูปนะครับในวันนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยวันวิสาขบูชานะครับก็มีพระภิกษุที่เป็นหน่อเนื้อพระชินสีนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วด้วยการบวชอุทิศชีวิตนะครับบวชอุทิศชีวิตซึ่งแต่ละรูปนั้นนะครับทั้งหมด11รูปด้วยกันนะครับพระอำนาจอินทชโยนะครับแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดุจพระอินทร์นะครับพระชัยสิทธิ์จิรชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ยั่งยืนนานพระสิโรจน์สิรชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญอันงดงามพระอํานวยปุญญชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยบุญพระเทิดชาตินันทชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยความยินดีรื่นเริงในธรรมพระวันชัยพัทธชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองพระพิพัฒน์มณชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะทางใจพระพลวัตประพัสสชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะที่ผ่องใสพระพิชิตรติชโยแปลว่าผู้ชนะด้วยความยินดีพระสมเกียรติกิตติชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณงามความดีที่ขจรกระจายไปพระอนุชัยอนันตชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระสุทธิพัฒน์โดจนักคัชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแสงสว่างพระคุณานนท์คุเนสชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยการแสวงหาคุณความดีพระกัญจนพลปุญญาธิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเป็นเบื้องต้นแห่งบุญพระณัฐวุฒิดัมมชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันน่ายินดีพระพัฒนาสารักขชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันเลิศด้วยแก่นสารพระพัสกรพรหมมาพิชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งด้วยคุณอันประเสริฐพระดุสิตปุณาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงาม

ดอกบุญนาคและองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่19พระเมคาเมคินทัชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดั่งเมฆนี่ก็เป็นรายนามของพระภิกษุบวชใหม่ทั้ง19รูปนะครับที่ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับเป็นหน่อเนื้อพระชินสีในวันวิสาขบูชาวันนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมกันสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อสัญญาณพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายการต้อนรับพระภิกษุทั้ง19รูปโดยพร้อมเพียงกันนะครับและขณะนี้พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปกำลังเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะครับก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้เปล่งเสียงสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

สาธุสาธุสาธุ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านนั่งประเพียบนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์นะครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์ในวันนี้คือกัลยาณมิตรอมรานาเมืองรักและกัลยาณมิตรประภัสรานาเมืองรัก

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: กัมปิยะพันดะ
1: กัมปิยะบันดะ
0: รูปิยานิ
1: รูปิยานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: สาสเน
1: สาสเน
0: อุรังทัตตวา
1: อุรังทัตตวา
0: ปัพพชิตัสสะ
1: ปัพพชิตัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: กัมปิยะพันดะ
1: กัปปิยะพันดะ
0: รูปิยานิ
1: รูปิยานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวายปัจจัย
1: ขอน้อมถวายปัจจัย
2: เพื่อสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภค
1: เพื่อสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ผู้บวชอุทิศชีวิต
1: ผู้บวชอุทิศชีวิต
2: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับปัจจัย
1: จงรับปัจจัย
2: เพื่อสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภค
1: เพื่อสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
1: และในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำให้พรแก่สาธุชนทุกท่านขอกราบอาราธนาครับ
4: เจริญพรคุณโยมยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่าน
1: สาธุ
4: อัตมภาพพระอำนาจอินทชโยเป็นผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง18รูปในวันนี้รู้สึกปลื้มมากๆเลย
3: สาธุ
4: ปลื้มกับคุณโยมผู้มีบุญที่ตั้งใจสั่งสมบุญตั้งแต่เช้าเลยนะ
3: สาธุ
4: ภิกษุที่บวชวันนี้นะครับเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนเองมานะครับตั้งแต่เป็นสามเณรก็มีด้วยกัน8รูปอาตมาฟังประวัติของพี่เณรตอนนั้นนะที่ยังไม่ได้บวชปลื้มมากๆเลยว่าท่านจะฟันฝ่าอุปสรรคมาจากครอบครัวมาเนี่ยโหทรหดอดทนบำตนอดทนฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะนะครับฝึกมาจนได้เป็นมหาปริญญาเคยคุยกับพี่เนนนะพี่ถ้าเกิดเราเนี่ยเราบวชรุ่นเดียวนะยังไงอย่าลืมโยมพี่บ้างนะแบ่งปันความรู้ให้บ้างเพราะโยมพี่แก่แล้ว คือเข้าวัดมานานนะโยมเข้าวัดมานานก็ตั้งแต่เป็นอุบาสก

0: เป็นวาสกก็สมัยนั้นน่ะอบรมจำได้เมื่อปีพุทธศักราช227เป็นอบรมธรรมทายาทนะโยมก็อยากบวชบวชแล้วก็ไม่อยากศึก
1: สาธุ
0: ก็ไม่อยากศึกทำไงล่ะพี่ก็บอกไม่ได้ที่นี่ก็มีกฎระเบียบถ้าอยากเป็นพระวัดพระธรรมกายจะต้องฝึกตนทนหิวเป็นตบะรักษาศีล8อย่างน้อยก็5ปีอย่างน้อย5ปีอย่างมากก็แล้วแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะอะเมื่อเราอยากบวชก็เอาลุงพี่บอกงั้นก็ทำนะก็ฝึกฝนตัวเองไปลองทดสอบกำลังใจดูว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าจะต้องเป็นให้พระศาสนาพึ่งไม่ใช่เป็นที่พึ่งของพระศาสนาคราวนี้ก็เลยไปสร้างบ้านเตรียมวาสกตอนนั้นยังไม่เรียกพักในวัดหรอกพักนอกวัดนะศุกร์เสาร์ก็มานอนในวัดวันธรรมดาก็ไปทำงานกันตามหน้าตอนนั้นสร้างบ้านเตรียมวาสกชื่อบ้านเครื่องหนุนจ้า
2: ครับ
0: ที่จริงอ่ะหลวงพ่อตั้งมอปลายให้ชื่อบ้านให้เขียนว่าบ้านเครื่องหนุนจ้าอย่าลืมตัดคำว่าอย่าห้ามตัดคำว่าจ้านะ มันมีความหมายนะครับเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความอบอ้อมอารีต่างๆนะก็มามอบเอาป้ายมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อแล้วก็มอบป้ายให้นะก็สิทธิ์บ้านเครื่องหนุนคุณยายบอกว่าตอนนั้นก็เป็นนักศึกษากันหลายท่านนะบอกถ้าจะบวชเนี่ยอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่ามาพึ่งศาสนาไม่ได้เรามีทางไปเรามีทางไปเราไม่ใช่ว่าไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นต้องจบปริญญาตรีก่อนก็สิทธิ์บ้านเครื่องหนุนจบปริญญาตรีทุกคน
2: สาธุ
0: แล้วก็บวชที่วัดประทายวัดพระธรรมกายแล้ว4รูป
2: สาธุ
0: วันนี้สิทธิ์บ้านกระหนุนบวชอีก2รูป
2: สาธุ
0: คืออาตมากับหลวงพี่วันชัย
2: ครับ
0: ก็ปลื้มมากๆแล้วก็หลวงพี่ที่เป็นวาสกเนาะท่านก็ต้องไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปเผยแผ่พระศาสนาวิชาธรรมกายไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไปอยู่อเมริกาบ้างยุโรปบ้างอะไรต่างเอเชียบ้างอาตมานี่ได้รับบุญพิเศษจากหลวงพ่อตั้งแต่ปี2530ไปอยู่ทำงานแบบลับๆไม่เปิดเผยกว่าจะรู้ว่าเขาจะรู้ว่ามาจากวัดพระธรรมกายก็ประมาณ7ปีฝังตัวอยู่ที่รู้เพราะว่ามันมีข่าวนั่นแหละข่าวดีๆข่าวไอทีวีอะไรประมาณนั้นนะสมัยนี้คนเก่าๆก็จะรู้นะออกทุกวันก็อยู่ช่วงนึงแต่อยู่ที่นานที่สุดก็อยู่ที่หลวงพ่อท่านเรียกสวิตเซอร์เลยจังหวัดเลยนะเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาอากาศดีมากท่านต้องการที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านหาที่เยอะแยะเลยเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เข้าถึงธรรมนะครับจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยการด้วยหมู่คณะนะเป็นทีมนะท่านก็หาทุกประเทศนะพี่อยู่วาสกต่างๆก็ไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆไปต่างประเทศนะก็กว่าจะได้บวชนี้ก็อาตมาก็คิดว่าอยู่มานานเนาะนานจนเนี่ยเมื่อปีนี้ก็ได้รับข่าวดีข่าวบางคนบอกหลวงพ่ออนุญาตแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขคือ1งานที่รับผิดชอบต้องมีคนแทนนะหมู่คณะต้องให้แล้วก็ท้ายที่สุดตัวเราเองเนี่ยต้องพร้อมก่อนแล้วก็ให้หมู่คณะนะแล้วก็ได้รับความอนุญาตจากพระเดชหลวงพ่อเนี่ยนะก็ปลื้มมากๆแล้วก็ทุกคนทั้ง11ท่านเนี่ยที่ไปอยู่มาครับเป็นทีมที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนก็ปลื้มอีกหลายชั้นเนาะกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ก็สรุปว่าการได้บวชเป็นของยากจะต้องมีพระสัมมาพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีพุทธศาสนานะครับแล้วก็จะต้องเป็นชายนะฮะแล้วก็ต้องตัวเรานี่แหละจะต้องตั้งใจนะเพราะว่าต้องใจเป็นฝึกฝนอบรมตนเองนะครับเกียรติเพียรตนเองก็จะได้เป็นพระแท้เป็นที่พึ่งให้กับพระศาสนานะครับก็เห็นว่าจะมีงานต่อนะก็จะยาวไปเจียงใหญ่ญาติโยมมาตั้งแต่เช้าเลยนะด้วยนะครับขออ้างอิงคุณบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชิโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขุนนกยูง

0: และบารมีธรรมที่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปในวันนี้จงประมวลรวมเข้าด้วยกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดมดานอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้คุณโยมทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณทันสารบริวารสมบัติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องให้ร่ำรวยเงินทองให้มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญกันจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายถ้าได้พอเดือดธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
2: ยะถาวะรีวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

0: ธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับก็คือกัลยาณมิตรอัมบารานาเมืองรักกัลยาณมิตรประภัสรานาเมืองรักและคณะนะครับได้น้อมถวายกัปปิยพันธ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับเมื่อทุกท่านมาถึงนะครับก็ขอให้รอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งรอฟังสัญญาณเสียงคล้องนะครับเพื่อที่ว่าทุกท่านนั้นจะได้ถวายโดยพร้อมเพรียงกันส่วนสาธุชนทุกท่านได้ถวายแน่นอนนะครับหลังจากนี้อดใจรอนิดหนึ่งนะครับชุดแรกก็ขอให้เป็นคณะเจ้าภาพนะครับแล้วก็หมู่คณะนะครับในชุดที่หนึ่งก่อนนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้หลับตาอธิษฐานจิตสักครู่หนึ่งนะครับช่างภาพก็จะได้เก็บภาพให้ทุกท่านด้วยนะครับส่วนสาธุชนที่อยู่ด้านในนะครับเราก็อธิษฐานจิตของเราไว้เลยนะครับอธิษฐานจิตของเราไว้เลยวันนี้เรามาถวายปัจจัยแล้วก็จะได้รับของที่ลึกนะครับเป็นหนังสือและพวงกุญแจก็ขอให้คนละ1คนต่อ1ชุดเท่านั้นนะครับเรียนเชิญทุกท่านถวายในโอกาสนี้ครับสาธุสาธุสาธุค้างไว้นิดหนึ่งนะครับค้างไว้นิดหนึ่งนะครับช่างภาพขอเก็บภาพหน่อยอีกชุดหนึ่งครับสาธุชนที่อยู่ด้านหลังรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอถ่ายช่างภาพชุดนี้นะครับขอถ่ายภาพชุดคณะแรกก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้สาธุชนทั้งสองข้างนะครับตอนนี้มาเตรียมรอแล้วนะครับครับคณะแรกครับขอเรียนเชิญแปลแถวออกได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับอนุโมทนาบุญครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เชิญคณะต่อไปก็คือสาธุชนทุกท่านนั่นเองนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับสาธุชนนะครับโอ้โหนะครับก็วันนี้นี่ถวายกันกี่รอบครับเนี่ยตั้งแต่หลังโบสถ์ก็ถวายนะครับมาตอนนี้อีกนะครับวันอื่นๆอีกนะโอ้โหถวายกันหลายรอบมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอยากจะเอาบุญกับพระภิกษุทุกๆรูปเลยในวันนี้นะครับ
1: และเมื่อท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุบวชใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้รีบเดินทางไปยังวิหารคตนะคะขอให้รีบเดินทางไปยังวิหารคตเพื่อร่วมประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประที
2: ป
1: นะคะซึ่งพิธีก็รอทุกท่านอยู่นะคะ
2: ครับ
1: ดังน
2: ั้น
1: ไปเร็วที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะไปรอความพร้อมตั้งแต่ 6:30 นะคะ 18:30 เป็นต้นไปได้เลย
2: ครับผม
1: ถวายปัจจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีบเดินทางไปยัง

0: วิหารคตนะคะ
1: ครับ
0: เราจะได้ไปเตรียมกายวาจาและก็ใจให้พร้อมสำหรับพิธีจุดวิสาขาประทีปที่จะมีขึ้นนะคะในช่วงค่ำของวันนี้จากนั้นเราก็จะได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นลำดับต่อไปค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาวครับตอนนี้นี่สาธุชนที่จะถวายปัจจัยนี่เยอะมากเลยนะครับโอ้โหก็ค่อยๆนะครับค่อยๆถวายนะครับค่อยๆถวายนะครับของที่ลึก1คนต่อ1ท่านนะครับครับผมตอนนี้นะครับทางทีมงานแจ้งมาว่าปัจจัยนะครับที่ทุกท่านถวายนี้ยังไงก็ไปรวมกันนะครับเราถวายเป็นสังฆทานนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่โอ้โหญาติโยมสาธุชนทุกท่านนี่เตรียมปัจจัยมาถวายกันเยอะมากนะครับเราถวายเป็นสังฆทานได้เลยนะครับเดี๋ยวปัจจัยทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวพระท่านก็จะไปรวมกันนะครับไปรวมกัน
0: และนอกจากนี้นะคะยังมีท่านเจ้าภาพนะคะ
1: ค
0: นำเอาดวงแก้ว
1: ครับยังไง
0: ขนาดใหญ่มากๆ8เซนนะคะมาน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าทั้ง19รูปด้วย
1: โอ้โห
0: นะคะเดี๋ยวเราจะรอถวายพร้อมๆกันในช่วงท้ายนะคะดวงแก้ว8เซน
1: ครับผมตอนนี้เราก็ถวายด้วยความปลื้มของเรานะครับก็เรียกได้ว่าเราถวายเป็นสังฆทานเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับตอนนี้คนเยอะมากนะครับก็หลายท่านนี่อยากจะถวายทุกรูปนะอันนี้เราก็เข้าใจนะครับแต่เนื่องด้วยว่าด้านในนี้นะครับจำนวนมากนะครับแออัดด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ถวายเป็นสังฆทานนะครับก็ถวายรูปเดียวเดี๋ยวปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็ไปรวมกันอยู่ดี
0: ถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายน
1: ครับผม
0: ช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไป
1: ครับ
0: จะมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้อุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาวันนี
1: ้ครับผม
0: ทั้ง19รูป
1: โอ้โห
0: ท่านก็จะได้ไปเป็นเนื้อนาบุญ
1: ครับ
0: ให้กับพวกเราทุกๆคนอีกครั้ง
1: ครับผม
0: ในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะ
1: ก็ครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแถวหน้านี้แออัดมากเลยก็ขอเลยแล้วกันนะครับทุกคนมีกี่ซองก็แล้วแต่ก็ถวายองค์ตรงหน้าของเราเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยทั้งหมดนี่ขอเป็นสังฆทานอยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวต้องไปรวมกันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ทุกซองทั้ง19ซองในวันนี
1: ้
0: นะคะไม่ว่าจะถวายรูปใดไปรวมเป็นกองกลางนะคะเพื่อที่คณะสงฆ์ท่านก็จะได้จัดสรรนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะโอ้ท่านแรกแถวแรกยังออกนอกพื้นที่ไม่ได้เลยตอนนี
1: ้โอ้โหแน่นมากนะครับแน่นมากนะครับตอนนี้นะครับท่านที่ถวายแล้วนะครับเราก็พลิกตัวนะครับก็เดินกลับหลังหันได้เลยนะครับก็จะได้ให้ท่านอื่นๆที่อยู่ในแถวถัดไปได้ถวายด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับใครมีกี่ซองก็แล้วแต่ขอรวบเป็น
0: รวบเป็นชุดเดียวถือว่าเป็นการถวายเป็นสังฆทาน บุญใหญ่เกิดขึ้นมากมายไพศาล
1: ครับผม
0: จากนั้นพอถวายเสร็จแล้วเราก็จะได้รีบไปเตรียมตัวเพื่อร่วมประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประที
1: ป
0: ตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปตอนนี้กี่โมงแล้วคะ
1: ตอนนี้
0: จะ6โมงแล้วนะ
1: ใกล้แล้วครับ
0: ใกล้แล้ว
1: ครับผม
0: นะคะจะ6โมงแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องรีบเดินทางไปยังวิหารข้อต่อไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีกี่ซองรวบเป็น1 และก็น้อมถวายเป็นสังฆทานได้เลยนะคะ
1: ครับผมโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าญาติโยมสาธุชนนี่หนาแน่นทุกช่วงเลยนะพี่ดาว
0: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีอุบาสก
1: ครับผม
0: ผู้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: มาอุปสมบทพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: อุปสมบทอุทิศชีวิตด้วย
1: ครับ
0: การบวชครั้งนี้คือการบวชครั้งสุดท้ายของชีวิต
1: ครับ
0: จะขอยอมตายในผ้าเหลือง
1: ครับ
0: นะคะ
1: จริงถ้าจะเล่านี่มีสตอรี
0: ่โอ้โหนะเยอะมากถึง11ท่าน
1: ครับ
0: แล้วก็พระมหานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนจะเป็นพระมหาก็คือเป็นสามเณรปริยนธรรม
1: ครับผม
0: อย่างน้อยต้องปอท .3 ขึ้นนะ
1: ครับผม
0: นะคะอุทิศชีวิตถวายแด่พระพุทธศาสนา รวมแล้ว19รูปในวันนี
1: ้
0: เยอะมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับแต่ละรูปนี่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุที่บวชในวันนี้ทั้งมาจากอุบาสกด้วยแล้วก็มาจากสามเณรด้วยแต่ละรูป

0: ั้นเรียกได้ว่าภูมิรู้ภูมิธรรมนี่ไม่ธรรมดานะครับอย่างพระอุบาสกต้องบอกไว้ก่อนนะครับเห็นแบบนี้อย่าเรียกหลวงตานะขอเรียกหลวงพี่อย่างเดียวนะครับให้เรียกหลวงพี่นะครับทุกองค์นะครับทุกองค์ให้เรียกหลวงพี่นะครับแล้วก็สามเณรเองก็ตามนะครับที่บวชมาในวันนี้นะครับแต่ละรูปนั้นเรียกได้ว่าท่านนี่ก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ละองค์นี่บวชปุ๊บเทศได้ปั๊บเลยนะครับเทศได้ปั๊บเลยครับผมตอนนี้นะครับสาธุชนที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ขอความร่วมมืออย่าดันคนข้างหน้านะครับตอนนี้นะครับพื้นที่นี่แออัดนะครับโอ้โหนะฮะก็ไอ้ทุกท่านนะครับก็รวบเป็นซองนะครับพอถวายเสร็จแล้วนะครับรับของที่ลึกนะครับก็กลับหลังหันเลยนะครับไม่ต้องเดินสวนมานะครับกลับหลังหันแล้วก็ออกจากแถวเรานะครับถ้าเดินออกมาด้านข้างทั้งสองฝั่งนี่จะตัดแถวอื่นก็ยากไปอีกนะครับ
1: ค่ะซึ่งของที่ระลึกที
0: ่
1: ท
0: ุ
1: กท่านจะได้รับในวันนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือหนังสืออุปสมบทอุทิศชีวิต รวมชีวประวัตินะคะของ พระภิกษุทุกรูปอยู่ในนั้นและที่สำคัญมีพวงกุญแจด้วยและเนื่องจากวันนี้นะคะมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าว่าญาติโยมสาธุชนมากันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศไทยแต่มาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ขอให้รับ1ชุดต่อ1ท่านก่อนแล้วในวันอาทิตย์ต้นเดือนเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมมุทิตาสักการะท่านอีกครั้งหนึ่งจะม
0: ี
1: พิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายนนะคะ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าเราจะไปมุทิตาอีกครั้งที่ศูนย์กลางพิธีเลย
1: ที่ห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่ง
0: ครับผม
1: นะคะตอนนี้มีกี่ซองรวบเป็นหนึ่งแล้วก็น้อมถวายเป็นสังฆทานได้เลย
0: พ
1: ลานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นแบบโอ้โหมากมายมหาศาลซึ่งม
0: ี
1: พิธีกรรมที่วิหารคดรอเราอยู่นะคะ
0: ครับผม
1: พิธีจุดวิสาขประที
0: ป
1: จุดเสร็จแล้วประกอบพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วเราจะได้เดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ครับ
1: จากนั้นจะเป็นการฉลองชัยชิตังเม
0: ครับผมโอ้โหยอดส่วนนี่ 8,000 กว่าล้านแล้วตอนนี
1: ้ถูกต้อง
0: เกือบแตะหมื่นล้านแล้วนะครับ
1: เกือบแตะหมื่นล้านจบแล้ว
0: ครับผม
1: โดยมีพวกเราทุกท่าน
0: ครับ
1: เป็นบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
0: ร่
1: วมด้วยช่วยกันในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใกล้จะแตะหมื่นล้านจบนะคะหมื่นล้านจบเข้าไปทุกขณะแล้วมีใครทำได้นะคะนอกจากพระธรรมร่วมด้วยช่วยกันทั่วทั้งโลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาฉลองชัยในยอดสวดธรรมจักร 8,415 ล้านจบกันค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนะครับเรียกได้ว่าวันนี้บุญแน่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะพี่ดาถ้าพูดถึงว่าจำนวนสาธุชนที่มาร่วมงานนะเวียนประทักษิณนี่ครั้งแรกที่เห็นแบบหัวกับท้ายเกือบชนกัน
1: เกือบชนกัน
0: ครับ
1: นะคะญาติโยมสาธุชนโอ้โหหลากหลายพัน
0: ครับผม
1: หลากหลายพันเพราะอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าพระภิกษุอุปสมบทที่มาจากอุบาสกแต่ละท่าน
0: ครับ
1: รอคอยมายาวนานกว่าครึ่งค่อน
0: มากกว่าอายุผม
1: มากกว่าอายุของพิธีกรชาย
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่33ปี
0: ครับ
1: 36ปี
0: ครับผม
1: 40ปี41แล้วก็42ปี
0: โอ้โหครับ
1: กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
0: ครับ
1: หากเป็นผู้ที่มีวัยเดียวกัน
0: ครับผม
1: หลายท่านกลับดุสิตบุรีไปก่อนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านถอดใจไปแล้วก่อนหน้านี
0: ้ครับผม
1: นะคะโอ้ท้อแท้ท้อถอยต่ออุปสรรค
0: ครับ
1: แต่ทว่าทุกรูปทั้ง19รูปณเบื้องหน้าของเรา
0: ครับผม
1: คือผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และเด็ดเดี่ยว
0: ครับ
1: อุปสรรคกี่ด่านฝากขวากน้ำมาหมดแล้ว
0: ครับผมยิ่งช่วงที่ผ่านมานี่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่พูดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็ฝ่ากันมาทุกรูปแบบแล้วนะครับกระทั่งถึงวันนี้เรียกได้ว่าชีตังเมแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งพระคุณเจ้าทุกรูปทั้ง19รูปปวารณาเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับผม
1: จะขอตายในผ้าเหลือง
0: ครับผม
1: มรณภาพในเพศภาวะเดียวคือเพศของพระภิกษุของสมณะเท่านั้น
0: ครับผม
1: ขอเป็นลูกสมัครเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ไป

0: ว่าชีวาจะหาไม
1: ่ครับผม
0: โอ้โหพูดไปปลื้มไป
1: ครับ
0: อย่างพี่ดาวเนี้ยต้องรอข้ามชาติ
1: ครับผม
0: ต้องรอบวชข้ามชาติ
1: ครับอีกนิดเดียวครับพี่ดาว
0: นิดเดียว
1: ครับชาติเดียว
0: ครับ
1: ไม่ไกลแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละรูปแต่ละท่านนะครับพี่ดาวถ้าสตอรี่สั้นๆนะเอาย่อๆหน่อยว่าคือการตัดสินใจที่จะบวชเนี่ยเรารู้ว่ามาจากไหนพอได้ยินคำสั่งปุ๊บพี่เขาตัดสินใจปั๊บวันนั้นเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: มีความรวย
1: ครับผม
0: รวยอริยทรัพย์รออยู่เบื้องหน้าอีกมากมายเป็นประดุจภูเขา
1: ครับผม
0: ยอมตัดใจ
1: ครับผม
0: จากความรวยอริยทรัพย
1: ์ครับ
0: เพื่อมาเอาบุญที่เป็นอริยทรัพย์ยิ่งกว่า
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะในเพศภาวะของนักบวช
1: ครับจริงๆจะตัดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะแต่ละคนก็มีภารกิจต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่ๆอุบาสกที่อยู่ตามไซต์นี่ต้องเคลียร์ภารกิจหลากหลายนะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับอันอื่นที่เราพูดไม่ได้อีกเหมือนกันก็ต้องเคลียร์และตัดสินใจณตอนนั้นก็ฝ่ากันมาอย่างนี้นะครับกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทุกๆรูปทุกๆท่านนั้นก็สมดังความปรารถนาแล้ว
0: อย่างที่เราได้ฟังสัมโมทนียกถา
1: ครับผม
0: นะคะจากตัวแทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตไปนะคะซึ่งท่านบอกว่าโอ้ปลื้มมากๆ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็หลายท่านกว่าคือก้าวเข้ามา
1: ครับ
0: สู่ร่มเงาของวัดพระธรรมกาย
1: ครับผม
0: เพราะมีเป้าหมายอยากจะบวช
1: ครับ
0: นะคะ
1: ครับผม
0: แต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นอุบาสก
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ากว่าจะบวชได้เนี่ยโอ้โหฟันฝ่าอุปสรรคมานานนับประการ
1: ใช่แล้วครับบางรูปบางท่านนะครับพี่ดาวคือพอบวชธรรมญาติปุ๊บเนี่ยอยากจะอยู่ต่อนะครับพอจะอยู่ต่อปุ๊บแต่ว่ามีภารกิจที่ต้องไปเรียนต่ออ่ะก็เรียนให้จบอย่างที่ท่านพูดไปเมื่อกี้แต่พอเรียนจบจะบวชปุ๊บมีคำสั่งว่าขอไว้ก่อนนะครับขอไว้แป๊บเดียวบางท่านเนิ่นนานมา40กว่าปีนะครับเนิ่นนานมา40กว่าปีนะครับพอได้จังหวะโอกาสปุ๊บนะครับก็ตัดสินใจก็ไม่มีการที่แบบว่าลังเลเลยนะครับสาธุ
0: นี่คือชีวิตที่เลือกแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เลือกที่จะมาเป็นแบบนี
1: ้ครับผม
0: เลือกที่จะขอยอมตายในผ้าเหลือง
1: ครับ
0: นะคะอุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกาย
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้หลายท่าน
1: ครับผม
0: เป็นผู้ประสานงาน
1: ครับ
0: ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับพวกเรามายาวนาน
1: ครับผม
0: นะคะและนับจากนี้ไป
1: ครับ
0: ท่านก็จะได้มาทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิต
1: ร
0: ในรูปแบบใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: ดีกว่าเดิม

0: ครับ
1: จะสิ้นสุดนะคะพ
0: ิ
1: ธีถวายกับพิยพันธ์แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ขอให้พิธีกรชายได้นับด้วยนะ
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวช่วยนับนะครับเอา30นี้สุดท้ายนะครับใครจะถวาย30นี้สุดท้ายนี้เท่านั้นนะครับเราก็นับถอยหลังเลยนะครับ29เลยเนาะพี่ดาเนา
1: ะ
0: 29นะครับ28นะครับ27นะครับโอ้ใครยังไม่ได้ถวายรีบเลยนะครับ26นะครับ25นะครับ24นะครับ23เดี๋ยวพระภิกษุทุกๆรูปนี้จะได้แปลแถวนะครับไปทําภารกิจ22นะครับ21นะครับ20นะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับหลวงพี่ครับ19แล้วนะครับโอ้โหตอนนี้สาธุชนท่านใดที่จะถวายรีบเลยนะครับเหลืออีก19วินะครับ18นะครับ17นะครับ17วิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีภารกิจต่อที่จุดประทีปที่สาขาประทีปนะครับที่พิหารพจน์นะครับ16นะครับ15นะครับ14นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับ13นะครับท่านใดที่ครับจะถวายครับตอนนี้เหลืออีก13วินะครับพี่ออยเสร็จยังพี่ออยนะครับพี่ออยนะครับ12นะครับ11นะครับ10นะครับ10วิสุดท้ายนะครับ

พระภิกษุนะครับผู้ปกครองของพระภิกษุเมคาและพระภิกษุพัสกรให้เจอผู้ประสานงานด้านฝั่งขวามือพระประธานนะครับครับด้านหน้าที่ถวายเลยนะครับโอเคนะครับครับผมเพื่อรับข้าวด้วยโอเคนะครับผู้ปกครองของพระภิกษุพัสกรและพระภิกษุเมคาก็มาเจอผู้ประสานงานที่ฝั่งขวามือพระประธานเพื่อที่จะรับข้าวโอเคครับนะครับสิบนี้สุดท้ายนะครับสิบนะครับเก้านะครับแปดนะครับโอ้กระชั้นเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ถ่วงเวลาให้นะครับเจ็ดนะครับหกนะครับหกแล้วนะครับหกแล้วมีไหมครับหกแล้วนะครับห้านะครับห้านะครับรับของที่ลึกด้วยนะครับด้านที่ถวายนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งชุดพอนะครับสี่นะครับสามนะครับโอ้โหพี่อีกรก็จะหมดเสียงแล้วนะครับเท่าไหร่แล้วนะครับหลวงพี่สามนะครับสามแล้วสองนะครับสองแล้วนะครับสองแล้วนะครับสองแล้วนะครับเจ้าหน้าที่นะครับท่านจะถวายนะครับพี่ชุดที่อยู่ด้านหลังนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วนะครับศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้านะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับพี่ถวายเลยนะครับ0.2 นะครับ0.1 นะครับแล้วก็0.72 นะครับสาธุ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร089-496-5399หรือทาง ID Line @129pwhsk องค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นประดุจประภาคารแห่งธรรมที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตให้แก่ชาวลำปางและชาวโลกเป็นอนันตกาล

วิสาขบูชาวันประกาศชัยของพระอนันตชินดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกบุรุษเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุรุษคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขมาสเป็นเดือนแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้ของพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของ

พระพุทธองค์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เราจะมาพร้อมใจกันรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเหนือพญามารในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้นั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นประทับนั่งคูบัลลังก์โดยตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้จึงรวบรวมเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธนานาชนิดพวกหมู่มารที่เหลือล้วนมีรูปร่างหน้าสะพึงกลัวต่างมุ่งมาจู่โจมพระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสี่ขณะเดียวกันนั่นเองเทวดาในหมื่นจักรวาลกำลังพากันกล่าวสดุดีพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเท้าสักกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธซึ่งมีขนาดประมาณ120ศอกพญากาฬนาคราชยืนพรรณนาพระคุณของพระบรมโพธิสัตว์เท้ามหาพรหมยืนกั้นเสเวตฉัตรเมื่อเหล่ามารจู่โจมเข้ามาใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทวยเทพทั้งหมดก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวตกอกตกใจกันไปหมดรีบเพ่นหนีไปสุดขอบจักรวาลพระบรมโพธิสัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้จึงทรงรำพึงว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายใหญ่โตเพราะมุ่งหมายทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศบารมีเท่านั้นที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเราควรทำบารมี30ทัศน์ให้เป็นยอดขุนพลเอาศาสตราคือบารมีนั่นแหละประหารกำจัดหมู่พลมานี้ให้ได้ทรงนึกถึงบารมีทั้งสิบทัศน์รวมไปถึงอุปบารมีและปรมัตถบารมีเป็น30ทัศน์พระองค์ไม่ได้หวาดกลัวอนุภาพของพญามารและเสนามารเลยแม้พวกเสนามารจะเปล่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสะเทือนไปทั่วทั้งภพสามหวังจะทำให้มหาบุรุษหวั่นไหวแต่ก็ไม่อาจเข้ามาใกล้พระมหาบุรุษได้จึงพลันบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาจากทั่วสารทิศมีกำลังลมสามารถทำลายภูเขาใหญ่สูงถึงสองโยชน์ให้สลายไปในทันทีแต่ลมนั้นกลับไม่อาจทำอันตรายแม้จีวรของพระมหาบุรุษให้ไหวได้พญามารได้บันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนให้ตกลงมาน้ำฝนไหลนองไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้แม้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้

ขณะนั้นเองพญามารได้บันดาลให้ผลทานสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่เมื่อตกลงมาก็กลับกลายเป็นทิพมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประหารทานไฟไฟนรกฝนทรายฝนโคลนและฝนน้ำกรดแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เมื่อพญามารไม่อาจทำอันตรายมหาบุรุษด้วยฤทธิ์ของตนได้ก็โกรธมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้ตัวพญามารเองก็ใส่ช้างคิริเมฆเข้าไปที่ต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้น่ะไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราต่างหากพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้น่ะบังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตอบโต้โดยไม่สะทกสะท้านว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไข้ผลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวท่านบารมี30ทัศนี้น่ะเป็นโยธาของเราพระโพธิสัตว์ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทำของเราน่ะไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณมิได้นี้น่ะเป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งพระองค์ได้เอ่ยอ้างมหาทานบารมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมและน้ำที่รองแผ่นปฐพีซึ่งหนา 1,14,000 โยชน์ก็ไหวก่อนจากนั้นมหาปฐพีซึ่งหนา 2,40,000 โยชน์ไหวขึ้น6ครั้งเสมือนรับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หลั่งล้นท่วมท้นเสนามารทั้งหลายมหาปฐพีปั่นป่วนกัมปนาทมหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลายทันใดนั้นเองอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคิริเมฆก็ไม่อาจยืนต้านทานกระแสน้ำได้ถึงกับคุกเข่าล้มลงมารที่นั่งบนคอช้างคิริเมฆก็ตกลงมาที่แผ่นดินแม้พวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยอันที่จริงพระพุทธองค์ทรงชนะมารและเสนามารตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงชนะมารแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรโดยไม่ย่อท้อในเวลาปฐมยามทรงบรรลุบุพเพ

อาสานุสติญาณระลึกชาติในหนหลังได้ว่าในแต่ละชาติที่ผ่านมานะพระองค์เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อและโคดอย่างไรเป็นต้นอย่างทะลุปลุกโปร่งในเวลามัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนในเวลาปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคคายานตรัสรู้อริยสัจ4เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วความมหัศจรรย์หลายอย่างได้บังเกิดขึ้นคือโลกันตนรกกว้าง 8,000 โยชน์ในระหว่างจักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงอาทิตย์7ดวงกลับมีแสงสว่างมหาสมุทรลึก 84,000 โยชน์ที่เคยมีรสเค็มกลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมกันหยุดไหลพวกเทพยดาเห็นพญามารแตกพ่ายไปต่างชื่นชมแซ่ซ้องสาธุการการชนะฆ่าศึกคือพญามารในครั้งนั้นถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่กล่าวได้ว่าเป็นชัยชนะที่แท้จริงเพราะรบกับตัวจริงคือพญามารซึ่งมีอนุภาพมากแต่พระพุทธองค์ก็สามารถพิชิตได้จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระผู้พิชิตมารวันวิสาขบูชาคือวันที่มหาบุรุษเอกของโลกได้ปลดแอกตัวเองจากการที่ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารทำให้สัตว์โลกที่เคยมืดมิดด้วยอวิชชามายาวนานถึงหนึ่งพุทธันดรได้รับความสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาพวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธบริษัทควรพร้อมใจกันมารำลึกถึงพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประกาศชัยเหนือพญามารด้วยการแต่งชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาและบูเยนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้เจริญพุทธานุสติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่มาเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตลอดไป

0: การถ่ายทอดสดพิธีจุดวิสาขประทีปพิธีเวียนประทักษิณรวมถึงในค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ค่ะเราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองชัยส่วนมวลบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ย่อสวด 8,415 ล้านจบค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีกรรมงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะถ่ายทอดสดบรรยากาศจากศูนย์การพิธีณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกทวีปทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมน้อมใจประกอบพิธีกรรมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญตลอดทั้งพิธีกรรมนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมีคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: GBN by DMC Station would like to warmly welcome all viewers around the world to the live broadcast of the Vesak Lantern Lighting Ceremony, the Circumambulation Ceremony, and the ceremony to ring the Golden Dharma Bells to celebrate the completion of chanting 8,415,000,000 rounds of the Dhammacakkappavattana Sutta words. These ceremonies are held to commemorate the birth, enlightenment, and parinibbana of the Lord Buddha. These are being broadcast live from the center of the ceremony, the Grand Meditation Stadium in front of the Mahadhammakayasetiya, the pagoda of 1,000,000 Buddhas at Wat Prathamagaya in Pathum Thani Province, Thailand. We invite everyone to unite their hearts and rejoice in the merit being accumulated through every moment this evening. You are now with Kun Suchada Raya In and I am Gorn Wishit Phan Kha.
0: ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะกับงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านนั้นได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ gbnus.com ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะรวบรวมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะให้คุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมตามความสะดวกนะคะสำหรับท่านใดที่กดเข้าไปติดตามรับชมแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะที่จะร่วมกันส่งคอมเมนต์ดีๆแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าระบบ Zoom นะคะให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะรวมไปถึงก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรค่ะเชิญชวนบุคคลที่เรารักและรู้จักให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญตลอดจนเก็บเกี่ยวบุญกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: Meritorious viewers are able to rejoice in the merits and join today's ceremonies together on the occasion of Visakha Busha Day, which is the day of birth, enlightenment, and passing of the Lord Buddha, as if we were joining the event in person through the website www.gbnus.com or on our YouTube channel GBNUS. Let us fulfill our duties of the perfect Kalyan Mitra by sharing the live broadcast of today's event and inviting friends, family, and loved ones to join the marriage ceremony about to commence.
0: ค่ะผู้มีบุญทุกท่านคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านก็จะได้ร่วมกันค่ะสัมผัสบรรยากาศของความสงบแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เดินทางมาร่วมกันเพื่อที่จะได้สั่งสมมหากุศลใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งการอามิสบูชาปฏิบัติบูชาแล้วก็ร่วมกันเจริญพุทธานุสติค่ะตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธองค์และที่สำคัญนะคะเราก็ยังจะได้มาสั่งสมบุญจากการจุดวิสาขประทีปบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะซึ่งภาพอันงดงามของแสงประทีปธรรมทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะปรากฏภาพที่จะสื่อถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอีกทั้งแสงของดวงประทีปนับอนันต์อันเรืองรองจะยังพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้เด่นตระหง่านตระการตาสมกับเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นดั่งนิมิตหมาย

0: ดีค่ะว่าโลกของเราจะเจิดจรัสด้วยแสงแห่งธรรมอันอัมภัยที่จะกลายเป็นสันติสุขอันไพบูลย์ในอีกไม่ช้านานค่ะ
1: In just a few moments, viewers around the world will experience the serene and sacred atmosphere created by the presence and Dharma practices of the four Buddhist communities from around the globe who have journeyed here to accumulate great merit and offer it as a supreme tribute to the Lord Buddha through both object offerings, Amisa Bhusha, and Dharma practicing, Patibat Bhusha.Together, we will engage in Buddha Nusati, recollecting and reflecting upon the virtues of the Lord Buddha in commemoration of his birth, enlightenment, and parinibbana. Most significantly, we will also accumulate merit by lighting the visit lanterns in veneration of the one who is truly worthy of offerings, the Supreme Enlightened One, the refuge of all beings.The breathtaking sight of countless lanterns illuminating the Grand Meditation Stadium tonight will depict symbolic representations of key moments in the life of the Lord Buddha. The radiant glow of infinite lanterns will also magnificently illuminate Dhammakaya Satya, making it shine in full glory as a pagoda of the Triple Gem.This radiant display serves as a powerful symbol and a hopeful omen that our world will soon be brightened by the light of Dharma, ushering in world peace and lasting happiness.
0: สำหรับกำหนดการพิธีกรรมนะคะในช่วงค่ำมีดังต่อไปนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีก็จะได้ประกอบพิธีจุดโคมเอกจากนั้นคณะสงฆ์และผู้มีบุญค่ะจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปจะพาผู้มีบุญ14แท่นนะคะจะได้จุดวิสาขประทีปต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญจุดวิสาขประทีปและร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะคะจะได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตกล่าวคำแผ่เมตตาคณะสงฆ์ตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญค่ะต่อด้วยผู้แทนคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนนะคะจะได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในช่วงท้ายนะคะก็จะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้ครบ8,415 ล้านจบค่ะ
1: The evening ceremony schedule is as follows. Shortly, when the presiding monks arrive at the center of the ceremony, we will light the principal lantern. The monks and devotees will then chant in homage to the Triple Gem and recite the Visakha lantern's offering. The 14 lay people representatives will then light the Visakha lantern stationed at their own platforms,followed by all devotees. Everyone will then meditate to purify body, speech, and mind. After that, the presiding monk will lead the sanghas and devotees in making aspiration and sharing loving kindness. Representatives of the sangha and devotees will then walk clockwise around the Mahadhammakaya Satya as an offering of respect to the Lord Buddha.The ceremony will conclude with a victory celebration ceremony commemorating the completion of 8,415,000,000 rounds of the Dhammacakkappavattana Sutras.
0: ค่ะสำหรับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ติดตามแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะเราก็สามารถทำตามหลักวิชาได้ง่ายๆค่ะกล่าวคือเมื่อใจของทุกท่านนั้นได้ผ่องใสดีแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะขออนุภาพแห่งบุญจากการจุดวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้จงส่งผลโดยบันดาลให้โลกนั้นเกิดสันติภาพที่แท้จริงค่ะและส่งผลดังที่คุณผู้ชมทุกท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างดีแล้วให้เราทุกคนนะคะมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายโดยเร็วพลันค่ะให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการและที่สำคัญก็ให้ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: To viewers around the world who are participating

0: the ceremony through various GBN station channels. Please don't forget the core principles of Dharma practice. That is, once our mind has become clear and pure, take a moment to form a heartfelt resolution. May the power of the merit generated through the Vesak lantern offering as an act of homage to the Buddha bring about true peace in the world, and may it fulfill every noble wish you have made. May all of us gain the eye of Dhamma swiftly and easily realize the inner Dhammakaya, bright and clear. May you be blessed with happiness, success, and the fulfillment of all your wholesome aspirations. And may you be born time and again under the umbrella of Buddha's teachings in the Dhammakaya tradition, following in the footsteps of the great master, accumulating merit in every lifetime until reaching the utmost Dhamma.
1: ยานสร้างบารมีทุกท่านคะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้เตรียมความพร้อมของกายวาจาใจมาอย่างดีแล้วตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเลยและในค่ำคืนนี้ค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้มาร่วมกันจุดความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกอันประกอบด้วยดวงประทีปน้อยใหญ่ค่ะรวมไปถึงจะได้จุดความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นภายในศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาแนะนำมาโดยตลอดก่อนว่าก่อนที่เรานั้นได้จะจุดประทีปภายนอกให้สว่างนั้นเรามาจุดความสว่างให้เกิดขึ้นภายในศูนย์กลางกายเสียก่อนเมื่อนั้นพลานิสงส์ย่อมจะเกิดอย่างจะนับจะประมาณมิได้ซึ่งอนิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทีปโทโหติจักขุโทผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุซึ่งมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกนะคะผู้นั้นก็จะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้ได้สร้างความดีสร้างบุญบารมียิ่งขึ้นไปประการที่สองนะคะจะเป็นผู้ที่มีความเคารพมีสัมมาคารวะต่อพระรัตนตรัยต่อบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ประการที่สามเป็นผู้ที่มีดวงตาสดใสสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ไกลเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงประการที่4ค่ะทำให้ได้ทิพยจักษุก็คือมีตาทิพย์นะคะเห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะประการที่5มีผิวพรรณผ่องใสเป็นที่เริ่มใสต่อมหาชนใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าหาแล้วก็คบหาพูดคุยค่ะ
0: Today, we have well prepared our body, speech, and mind, and are now ready to ignite the light of brightness, both externally through the lighting of countless lanterns, and internally by the brightness at the center of our body at the seven base, just as our most beloved teacher has reminded us time and again. Before we light the lanterns, we should first ignite the light, the inner light, at the center of our being.When this inner light shines, the resulting merit and spiritual benefits are immeasurable. And as the Lord Buddha declared, "Ti pato hoti jakkhutho," the one who gives lights is the one who gives sight. This profound act of offering light as a Buddha Bhusha or homage to the Buddha brings with immeasurable blessings, including, first,One will be born in the era where the Buddha's teachings still exist with a deep sense of gratitude toward the Tripitaka, with unwavering faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha. One will be naturally inclined to do good deeds and continually accumulate merit and spiritual perfections. Second, one will be a person of reverence and respect, showing proper conduct toward the Tripitaka,as well as towards one's parents, preceptors, and teachers. Third, one will have bright, beautiful, and clear eyes with excellent vision, able to see both far and near, and perceive things accurately as they truly are. Fourth, one will attain the divine eye or tipaya jakku, the ability to see into the spiritual realms, leading to an even clearer understanding of right view,or samatiti. Fifth,

0: one will have radiant, glowing skin, becoming a person admired and respected by the public. Whoever sees them will feel at ease and naturally drawn to connect, converse, and associate with them.
1: ค่ะประการต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ที่มีรัศมีกายสว่างสวยมี สติสัพพัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งต้องบอกว่าอานิสงส์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากการจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้เริ่มกิจกรรมงานบุญกันแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจและก็พร้อมที่จะไปร่วมกันจุดวิสาขประทีปโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วและอีกสักครู่หลวงพ่อจะได้จุดไฟเริกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะโยสุอัมภควา

0: ติปัจฉิมาชนะทานุกรรมปะมานัสสังหิมเมสกาเรทุกขตา
1: ปันนา
0: การะปุเทปฏิคันหาตุ

กราบต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอนัมยังมุตตสสะภะคะวะโตอุปปาท

0: อัจฉายัง
1: อัจฉายัง
0: วิสาขะปุณณมี
1: วิสาขะปุณณมี
0: สัมปัตตา
1: สัมปัตตา
0: วิสาขะนักขัตเตนะ
1: วิสาขะ

0: อรหังสัมมาสัมพุทโธ
1: วิสาขปุณณมิยัง
0: วิสาขปุณณมิยัง
1: ชาโตเจวะ
0: ชาโตเจวะ
1: อันติมะชาติยา
0: อันติมะชาติยา
1: อภิสัมพุทโธ
0: อภิสัมพุทโธ
1: สัมโพธิญาณัง
0: สัมโพธิญาณัง
1: ปรินิพุโตจะ
0: ปรินิพุโตจะ
1: ตัมมะยัง
0: ตัมมะยัง
1: อนุสสริมหา
0: อนุสสริมหา
1: ภควันตา

0: มหาภินิกขมะนัง
1: มหาภินิกขมะนัง
0: อภินิกขมิตวา
1: อภินิกขมิตวา
0: เนรัญชราติเร
1: เนรัญชราติเร
0: มหาโพธิรุเข
1: มหาโพธิรุเข

0: วิสาขปฏิเปหิ
1: วิสาขปฏิเปหิ
0: อภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: ตัสสะภะคะวะโต
1: ตัสสะภะคะวะโต
0: สักขิภูตัสสะ
1: สักขิภูตัสสะ
0: มหาเจติยัสสะ
1: มหาเจติยัสสะ
0: สัมมันตะโต
1: สัมมันตะโต
0: ปัทถคีนังกตวา
1: ปัทถคีนัง

0: ยะ
1: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ได้ประสูติ
1: ได้ประสูติ
0: ตรัสรู้
1: ตรัสรู
0: ้และปรินิพพาน
1: และปรินิพพาน
0: ในการแห่งวิสาขมาส
1: ในการแห่งวิสาขมาส
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
1: ผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
0: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
1: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
0: ประสูติด้วยรูปกาย
1: ประสูติด้วยรูปกาย
0: ทรงสมบูรณ์ด้วย
1: ทรงสมบูรณ์ด้วย
0: ลักษณะมหาบุรุษ
1: ลักษณะมหาบุรุษ
0: ครบถ้วน32ประการ
1: ครบถ้วน32ประการ
0: ในรมณียสถาน
1: ในรมณียสถาน
0: ณอุทยานลุมพินีวัน
1: ณอุทยานลุมพินีวัน
0: ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย
1: ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย
0: ได้มีพระทัยแน่วแน
1: ่ได้มีพระทัยแน่วแน
0: ่แล้วถางทางไปพระนิพพาน
1: แผ้วถางทางไปพระนิพพาน
0: เสด็จออกมหาพิเนสกรม
1: เสด็จออกมหาพิเนสกรม
0: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
1: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
0: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
1: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
0: ในขอบเขตพระศรี

0: ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรา
1: ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรา
0: เป็นศาสดาเอกของโลก
1: เป็นศาสดาเอกของโลก
0: ทรงแสดงอมตะธรรม
1: ทรงแสดงอมตะข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมรำลึกถึง
1: ขอน้อมรำลึกถึง
0: พระขอสักการะบูชา
1: และขอสักการะบูชา
0: ด้วยวิสาขประทีป
1: ด้วยวิสาขประทีป
0: ธรรมประทักษิณ
1: กระทำประทักษิณ
0: รอบพระมหาเจดีย
1: ์รอบพระมหาเจดีย์
0: อันมีพุทธปฏิมากร
1: อันมีพุทธปฏิมากร
0: เป็นตัวแทนของพระองค
1: ์เป็นตัวแทนของพระองค์
0: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าภาพทั้ง19คณะได้ลุกขึ้นยืนประจำแท่นเพื่อเตรียมจุดวิสาขประทีปโดยให้รอฟังสัญญาณคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยจุดประทีปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและสำหรับท่านสาธุชนก็ขอให้รอฟังสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นทางพิธีกรจะเรียนเทิญท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง19คณะและสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นซึ่งวันนี้เราทุกคนก็ได้ประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยการเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงใสๆบ้างซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในเป็นองค์พระใสๆบ้างซึ่งรองรับอุ่นใหญ่เหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบา

เย็นเย็นหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆใจอยู่ชนิดกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจกันเรื่อยไปก็ตรึกไปเรื่อยอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นเย็นวันวิสาขบูชานี่เราทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะจ๊ะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้มาบรรจบครบรอบกันอีกหนึ่งปีแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้นึกทบทวนประวัติของพระองค์ท่านตั้งแต่ประสูติตรัสรู้แล้วก็ดับขันธปรินิพพานตลอดชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมานั้นงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็เบื้องปลายเป็นบรมศาสดาของเราที่เราปีติและภาคภูมิใจในพระองค์ท่านเพราะกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่ามีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งบารมี30ทัศน์บริบูรณ์ถึงเวลาก็ได้รับการอัญเชิญอารัธนาจากเทวดาหมื่นโลกธาตุพรหมทั้งหลายให้มาบังเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์และพระองค์ก็ได้พิจารณาปัญจมหาวิโลกันนะสถานที่ที่พระองค์ควรจะไปบังเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงพุทธมารดาและเมื่อถึงเวลาสว่างพระองค์ก็ได้เข้าสู่พระครรภ์ของพุทธมารดาจนกระทั่งได้ประสูติออกมาในวันนี้ประสูติแล้วก็ทรงมาดำเนินในเจ็ดก้าวเปล่งอาสัพพิวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เป็นต้นการเวลาผ่านมาเมื่อทรงได้รับพระทานนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะถ้าคำพยากรณ์แล้วมรรคติของพระองค์ท่านมีสองอย่างประการแรกก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและชีวิตของพระองค์ก็ดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่งได้ออกบวชบวชแล้วก็แสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประชาชนยกย่องกันทั้งเมืองเรียนจนหมดภูมิรู้ภูมิธรรมของครูบาอาจารย์แต่พระองค์ก็ยังไม่พบหนทางแห่งการบรรลุธรรมที่พระองค์ปรารถนาในสุดก็ต้องตัดสินพระทัยแสวงหาเดี๋ยวพระองค์เองแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเมื่อพระองค์ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วก็จะไม่ลุกจากที่

และใจท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถูกส่วนบารมี30ทัศน์ของพระองค์ท่านก็ได้ช่องในสุดก็ดำเนินจิตของพระองค์เข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้อบรมสั่งสอนประธานุวาสในพระสาวกทั้งหลายมีท่านปัญจวัคคีย์เป็นต้นเรื่อยมาตามลำดับ45พรรษาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันณสถานที่ภายในเดียวกันแต่สถานที่ภายนอกนั้นแตกต่างกันไปสถานที่ภายนอกเราก็คงได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่สถานที่ภายในที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงพระองค์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งภายในที่คนไม่ค่อยได้กล่าวถึงซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุมโนปนิธานยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขแสนมหากับศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยลูกทุกคนเป็นชาวพุทธต้องทำความรู้จักต้องให้ความสำคัญและมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราที่เราเป็นชาวพุทธก็จะต้องดำเนินรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นซึ่งก็จะมีผลก็คือท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารมีของเราตั้งแต่เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการเป็นชาลาภีบุคคลบุคคลผู้มีฌานผู้มีใจตั้งมั่นอย่างดีแล้วเป็นโคตรภูบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เข้าถึงธรรมกายหน้าตักอย่างกว่า5วานิดหน่อยและก็เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นไปตามลำดับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้หยุดใจนิ่งเฉยๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายตั้งแต่ตั้งมโนปนิธานที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอยู่ที่กลางทะเลท่ามกลางก็สั่งสมบุญบารมีมาตลอดจนกระทั่งเบื้องปลายในบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้อบรมพร่ำสอนจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานอย่างงดงามไม่มีศาสดาใดๆในโลกจะเทียบเท่ากับพระองค์ได้แม้เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีความปีติและภาคภูมิใจในการที่ลูกทุกคนได้เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเพศคฤหัสถ์และก็บรรพชิตความวิติและภาคภูมิใจนี้แหละจะนำมาถึงความหวงแหนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไป

เพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติที่จะมาภายหลังแม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ให้ดีและจะทราบซึ้งท่านยิ่งขึ้นถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะความทราบซึ้งมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะกราบบูชาวิสาขประทีปหรือเวียนประทักษิณความรู้สึกของเราจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เรายังไม่ค่อยจะเข้าใจถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นและถ้าหยุดถูกส่วนจนกระทั่งเข้าถึงดวงใสมีความสุขความบริสุทธิ์ก็จะยิ่งเพิ่มความปีติและภาคภูมิใจในการเป็นชาวพุทธยิ่งขึ้นกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละความซาบซึ้งจะเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มชีวิตจิตวิญญาณจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกยังหลานให้รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเราก็จะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเพื่อนำไปสู่ความสุขและความปลื้มปิติและภาคภูมิใจดังกล่าวให้ลูกทุกคนก็ค่อยๆประคับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: พลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังบันทามิสัพพโสแต่ทละทาสุขิตาวิรุณหาปุทธะสันเดอโรคาสุขิตาโหตสาหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจอธิษฐานจิตกันนะลูกนะโดยนึกถึงบุญที่เราได้เวียนประทักษิณตรึกระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะให้ทำใจใสๆให้นิ่งๆกันให้ดีทุกคนนะจ๊ะ
2: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคณ

0: ใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: 18ประการ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
0: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
1: พึงยินดีในการ

0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: เป็นผู้ที่สัตรูครอบงำไม่ได้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิด

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตู
1: ปริหารันตู
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไ
1: ป
0: เป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชาอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปรามานตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยไม่รู้จักร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเชิญคณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกัน

คจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสี

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์

0: ที่เรากำลังติดตามรับชมอยู่นะคะก็คือพิธีเวียนปัททักษิณค่ะรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะหลังจากที่ผู้มีบุญทุกท่านได้จุดวิสาขประทีปแล้วเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะต้องบอกว่าทั่วทั้งผืนแผ่นดินของลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์บัดนี้สว่างสวยด้วยลานด้วยแสงแห่งธรรมนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระคุณอันไม่มีประมาณค่ะ
1: Dear viewers, right now you are watching the ceremony to circumambulate around the Dhammakaya Satya, and right now the countless radiant lanterns are illuminating the great Mahadhammakaya, making it truly worthy of being the pagoda of Tripuram. And this radiant sight is also a hopeful sign that our world will soon shine brightly with the light of Dhamma, slowing turning into true and lasting peace
0: ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็มีผู้มีบุญนะคะที่เดินทางกันมาจากต่างประเทศนะคะที่จะมาร่วมในงานบุญวันวิสาขบูชาในปีนี้ต้องบอกว่าเดินทางกันมาจากหลากหลายประเทศเลยและตอนนี้นะคะพิธีกรภาคสนามของเรานะคะก็พร้อมแล้วที่จะนำความปลื้มปิติใจนะคะของผู้มีบุญที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมต้องบอกว่าแบ่งปันความปลื้มปิติใจในครั้งนี้คุณแซนดี้ค่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: Who is watching the GBN in the world. Today is the Visakha day. It is a very significant day for the Lord Buddha. And today our temple of Dhammakaya have organized the full day activity to let many people to come to make merit. And now we are in the Wapathamakaya Jedi to join the candlelight ceremony. AndHere have many overseas people, and I'm happy to invite our guests to come to do the interview. And today I'm interviewing the sister from Hai. Jie, ah, 你从哪里来？
3: 海来的。
2: 你对今天

0: นะคะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ปลื้มใจมากๆเลยนะคะได้ฟังบทสัมภาษณ์แล้วเชิญคุณจอนขนกค่ะได้แปลหน่อย
1: เมื่อสักครู่นะคะก็มีชาวจีนที่มาจากเซี่ยงไฮ้เขาบอกว่าได้มาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามีพระเห็นพระเยอะแล้วก็ได้เห็นญาติโยมเยอะก็คือได้มาเห็นพระพุทธบริษัท4ที่ได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็เลยอยากจะมาเชิญชวนชาวพุทธที่อยู่ที่ต่างประเทศว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยมาโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยอยากจะให้มาสัมผัสบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้สักครั้งนึงค่ะแล้วก็อีกท่านนึงที่เป็นชาวพุทธต่างชาติอีกท่านนึงนะคะก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความเมตตาที่จะส่งให้แบบคำสอนเกี่ยวกับชาวพุทธทั่วโลกแล้วก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยชาวพุทธที่ยังไม่เคยมาที่วัดเนี่ยค่ะมาร่วมกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายสักครั้งนึงค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นนะต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายท่านเลยนะคะ

0: ในวันนี้ที่เดินทางมาที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญบางท่านนี่ก็มากันตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่ามีอีกหนึ่งบรรยากาศในที่ผ่านพ้นมาก็คือการอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านทั้ง19ท่านนะคะ19รูปในวันนี้ที่ท่านได้อุปสมบทอุทิศชีวิตต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ติดตามรับชมแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะในวันของพระพุทธองค์วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการรวมเหล่าพุทธบริษัทที่จะได้มาสืบทอดสืบต่อคำสอนของพระพุทธองค์อีกด้วยนะคะที่ต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมภาพไปในช่วงเขาว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลสำคัญเป็นศาสดาเอกของโลกอันของพุทธองค์แล้วเนี่ยองค์กรสหประชาชาติก็ได้ยกย่องให้วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสมาทำสิ่งดีๆแบบนี้แล้วก็แปลอักษรแบบนี้เนี่ยให้คนที่เขาได้มีโอกาสมาชมเนี่ยนะคะจะได้เห็นว่าโอ้เนี่ยสังคมของชาวพุทธเป็นสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็เราชาวพุทธเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็อยากที่จะร่วมแบ่งปันความสุขแบบนี้แบ่งปันความสงบสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติทั่วโลกอีกด้วย
1: ค่ะเป็นชาวพุทธไม่ว่าจะเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยหรือว่ายังไงก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันถูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะยังมีอีกนะคะที่เราจะได้เนี่ยยังไม่หมดพิธีกรรม
1: มีอีกบิ๊กบุญนึงค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นบิ๊กบุญนะคะในการที่เราจะได้ร่วมกันฉลองชัยชิตังเมย่ำระฆังในปีนี้วันวิสาขบูชาปีนี้ที่ 8,415 ล้านจบนะคะถือได้ว่าเราเข้าใกล้แล้วที่จะครบในเป้าหมายที่บอกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมก็คือ 1,000 ล้าน10,000ล้านจบเนี่ยนะคะที่เราจะได้ร่วมกันตอนนี้ก็เข้ามาที่ 8,000 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะตอนนี้ต้องเตือนก่อนท่านใดยังไม่ได้ส่งยอดนะ
1: ก็ส่งตอนนี้ได้เลย
0: รีบทยอยส่งยอดกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะร่วมฉลองชัยชิตังเมในเวลา 21:00 นนะคะตามเวลาประเทศไทยท่านใดสวดแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ส่งนะสวดแล้วปลื้มแล้วก็ต้องส่งยอดกันเข้ามาเลยที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ forbetterworld.com นะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยส่งยอดผ่านผู้ประสานงานแล้วก็ให้ส่งยอดกันเข้ามานะคะเราจะได้ร่วมเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: โอเค we just ended the ceremony to circumambulate it around the Dhammakaya Satya and we have one more merit that we are going to celebrate which is the ceremony to ring the golden Dharma bell to celebrate
0: คืนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอในการที่จะมาได้ตามตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเล่าบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นที่อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายในช่วงเย็นที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าพิธีกรเองเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ด้วยนะคะก็เอามือมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะสาธุต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากพระที่อุปสมบทอุทิศชีวิตเนี่ยมีมากถึง19
1: รูป
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพระมีมากโยมก็ไม่ยอมแพ้เลยค่ะคุณกนกค่ะ
1: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้โหคึกคักมากเลยนะคะหน้าโบสถ์พระไตรปิฎกเนี่ยรถเนี่ยนะคะจอดกันออกมาจนถึงด้านนอกเลยนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมพิธีกรรมเนี่ยภายในโบสถ์พระไตรปิฎกก็ว่ากว้างใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่คนที่มาอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ภายในพื้นที่น
1: ะ
0: โดยรอบเนี่ยรอกันนะคะรอที่จะได้ร่วมถวายปัจจัยกับพระภิกษุผู้บวชใหม่นะคะต้องบอกว่าโอ้ท่านแบบสงบเสงี่ยมสง่างามมากเลยตอนที่ท่านลงมาจากโบสถ์พระไตรปิฎกเนี่ยนะคะบางรูปเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสไปสัมภาษณ์มาเมื่อเช้าผู้ปกครองเนี่ยเฝ้ารอกัน30กว่าปีสำหรับท่านอุบาสก
1: คนล
0: ุกจริงๆเป็นบรรยากาศที่คนลุกบางครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าได้ฟังหลายๆท่านที่เขาพูดให้ฟังเนี่ยนะคะว่าโอ้โหบางทีพ่อแม่ก็รอแต่แบบเนื่องจากระยะเวลาของการสร้างบารมีของ

0: ของท่านในยาวนาน
1: ค่ะ
0: บางครอบครัวก็อาจจะรอไม่ไหวนะคะโอ้ แต่ว่าเท่าที่รอไหวเนี่ยก็พากันปลื้มปิติใจแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ในช่วงเช้าเขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยคือตั้งใจที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อที่จะได้เอาบุญอย่างเต็มที่กับงานบวชแต่นอนไม่หลับเลยตื่นตั้งแต่ตีสามว่าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่วัดพระธรรมกายในปีนี้เนี่ยบวชกันเยอะมากจริงๆแล้วก็มีความสำคัญคือบวชอุทิศชีวิตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชีวิตนี้ตราบตั้งแต่วันที่ท่านเข้ารับการอุปสมบทคือวันนี้จนกระทั่งตราบสิ้นชีวิตเนี่ยท่านจะอยู่ในร่มกาสาวพัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเนี่ยเป็นบุญใหญ่โอ้โหสาธุชนนี่ต่อแถวที่จะถวายปัจจัยถึงขนาดว่าเนืองแน่นมากนะคะคุณโอ้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในภาพเนี่ยบอกว่าเนืองแน่นแต่ไม่ได้แบบมีการแบบเบียดเสียดกันแบบไม่กระทบกระทั่งคือทุกคนเบียดเสียดกันด้วยความปลื้มใจโอ้ขอฉันถวายบ้างถึงกันแล้วออกมาแล้วคิวฉันถวายบ้างคือสลับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาทำให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ๆร่วมกับหลายๆคนหลายๆครอบครัวบางคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญในครั้งนี้ร่วมกันเนี่ยเป็นภาพแห่งมหากุศลที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่วัดพระธรรมกายในวันวิสาขบูชาในปีนี้จริงๆค่ะ
1: ใช่ค่ะ and another important event which happened today this afternoon was the lifetime ordination ceremony of the 19 monks and me and Kun Sushada would like to rejoice in their merits along with their family members and also the lay devotees who waiting there to pay respect to the newly ordained monk
0: นะคะโหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนะพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็หลายๆท่านกำลังเวียนปัททักษิณอยู่นะคะหลังจากจบพิธีเวียนปัททักษิณแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าสู่การฉลองชัยชีตังเมในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศของการที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวของความปลื้มใจของชาวต่างชาติอีก2ท่านต้องบอกว่ามาจากรัสเซียเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ร
0: ัสเซียเลยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้ๆเราก็คือเมียนมานะคะ
1: ค่ะ
0: ที่จะมาถ่ายทอดความปลื้มปิติใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาได้เคยมาวัดพระธรรมกายก่อนหน้านี้ไหมนะคะแต่ต้องได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องประทับใจเชื่อได้เลยว่าประทับใจแน่นอนแล้วก็ไม่มาแค่ครั้งเดียวเลยนะคะตอนนี้ค่ะสัญญาณพร้อมแล้วนะคะคุณแซนดี้ก
2: ็ Hi everyone Bill Daniel where are you come from
3: Originally Russia but I live in Finland for about 6 years
2: Okay what is your feeling for the tonight the Visakha the candlelight ceremony
3: Oh, I think it was incredible. It was incredible. It was wonderful.
2: And what is the significance of the Lord Buddha for the humanity? And what is your feeling for tonight the candlelight ceremony?
4: The most believe that you will enjoy definitely. Yeah.
2: And actually, we all come from overseas. That's why we are coming to here to join the ceremony. We feel very.Bloom every time. So we are going to invite more people to come to join the Visakha Day next year. So today we are going to share our merit to everyone. So Abu Mafanaka, Satu, Satu, Satu. See.
0: นะคะโหเป็นภาพที่ปลื้มไม่ดีใจนะบอกว่าเห็นรอยยิ้มทั้งของแขกรับเชิญแล้วก็รอยยิ้มของพิธีกรแล้วเนี่ยก็ปลื้มนะคะให้คุณกันกนกได้แปลให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็ท่านแรกนะคะคุณแดเนียลก็บอกว่าปลื้มแล้วก็บอกว่าพิธีจุดประทีปของวันวิสาขะที่วัดเราเนี่ยเป็นพิธีที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วก็บอกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถนำสันติภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วก็คำสุดท้ายก็คือเชิญชวนชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธทุกคนทั่วโลกเลยค่ะให้มาร่วมพิธี

0: วันของวันวิสาขบูชาปีหน้าค่ะอีกท่านนึงมาจากเมียนมาค่ะก็บอกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเพราะว่าเขาสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักความรักแล้วก็ความเมตตาค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยเนี่ยให้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขอีกครั้งปีหน้านะคะในพิธีวันวิสาขะที่วัดพระธรรมกายค่ะ
1: ค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วก็ทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาที่วัดพระธรรมกายก็ได้มา
0: ค่ะ
1: ตึกระลึกนึกถึงพระพุทธองค์แล้วก็พร้อมใจกันค่ะที่จะนำคำสอนของพระพุทธองค์นี้แผ่ขยายไปสู่ใจของชาวโลกด้วยและในช่วงเวลาต่อไปนะก็ให้ทุกท่านนะคะได้ทำใจนะคะรักษาใจของเราค่ะให้แช่มชื่นเบิกบานตลอดเวลานะคะที่ร่วมประกอบพิธีกรรมให้ใจของเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะ

ธุธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครบ 8,415 ล้านจบในช่วงนี้ขอกราบอาราธนานะครับพระอาจารย์ได้นั่งประจำที่ขอเรียนเชิญสาธุชนนะครับตอนนี้กิจกรรมอย่างอื่นเราจะหยุดไว้ก่อนนะครับ

านการปิดแผ่นทองนะครับองค์พระธรรมกายและก็หลวงปู่ก็ในช่วงนี้หยุดก่อนเลยนะครับเพื่อจะเข้าสู่พิธีกรรมนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับซึ่งในช่วงแรกพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับท่านก็จะเป็นประธานจุดประทีปก่อนนะครับจากนั้นก็เราก็จะได้ร่วมกันฉลองชัยนะครับก็ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้จุดประทีปเอกเพื่อเป็นการเริ่มต้นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับครบ 8,415 ล้านจบนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็เป็นบทที่เราได้สวดกันมาทุกวัดนะครับก็เป้าหมายของเราจะต้องไปถึงหมื่นล้านจบแรกให้ได้นะครับก็จดสวดด้วยความปลื้มนะครับแล้วก็ส่งยอดกันมาทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ก็

0: วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาพร้องตรงในวันเดียวกันนับเป็นวันมหัศจรรย์อย่างยิ่ง
1: สาธุ
0: การมาประสูติของพระพุทธองค์ก็อัศจรรย์ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติเทวดาพรหมทั่วหมื่นโลกธาตุได้มากราบอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นสมควรจึงรับอาราธนาจากนั้นทรงตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือทรงพิจารณาดูการทวีปประเทศตระกูลและพุทธมารดาที่เหมาะสมต่อการลงมาเกิดสร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารซึ่งพระองค์มีบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วครั้นประสูติก็ถึงพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและในทันทีที่ประสูติก็ทรงพระดำเนินไปได้เจ็ดก้าวทุกย่างก้าวก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับจากนั้นได้ทรงเปล่งอภิสวะได้ทรงเปล่งอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว
1: สาธุ
0: ครั้นเมื่อเจริญวัยก็เป็นผู้เลิศกว่าใครๆในโลกทรงมีพระปัญญาสว่างไสวสามารถสำเร็จความรู้และต่อมาเมื่อทรงเห็นภัยในวัฏสงสารก็ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างกลั่นกล้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ณภายใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธ
1: ิ์สาธุ
0: ในวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงมีพระทัยตั้งมั่นใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพระองค์ยามต้นเข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติผลหลังได้ยามสองเข้าถึงธรรมยามสองเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีบรรลุจุตูปปาตญาณรู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายยามสุดท้ายบรรลุอสวัคคยญาณสามารถกำจัดกิเลสอสวะหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพร้อมกับได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: ต่อมาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด 45 พรรษาทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดสรรพสัตว์ทรงแสดงธรรมพร้อมอรรถและพยัญชนะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจวบจนวาระสุดท้ายก็ได้ปลงอายุสังขารได้ประทานปัจฉิมโอวาทเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลาย

0: จงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
1: สาธุ
0: จากนั้นก็ทรงเข้ามหาสมาบัติไม่ซ้ำมหาสมาบัติแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อายตนะนิพพานกายภายนอกทรงประสูติณสถานที่หนึ่งตรัสรู้ที่หนึ่งและปรินิพพานอีกที่หนึ่งแต่ในแง่การปฏิบัติภายในประสิทธิ์ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นทางไปของพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอรหันต์เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกๆคนในโลกที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้นเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: เรามีบุญมากที่ได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้แค่วันเดียวเราระลึกนึกถึงบุญได้สามอย่างประสูติตรัสรู้ปรินิพพานการแสวงบุญตามรอยสังเวชนียสถานที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวแต่ไปถึงทุกแห่งเส้นทางประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในคืนวันเพ็ญวันวิสาขบูชาวันพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ในวันเพ็ญวันวิสาขบูชาศูนย์กลางกายก็สว่างด้วยแสงธรรมที่เกิดจากบทสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มปิติเพราะเราไปถึงเป้า 8,415 ล้านจบได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: และวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงได้ดังขึ้น80ครั้ง
1: สาธุ
0: ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้

0: วันวิสาขาบูชาเป็นวันอะไรจ๊ะ
1: วันพระสูตรท่านจะรู้ปรินิพพาน
0: ของใคร
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อืมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาได้แต่ละพระองค์เนี่ยเราต้องสร้างบารมีกันมายาวนานสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเป็นนับพบเจ้าชาติไม่ถ้วนนี่กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นธรรมจักรบทนี้จึงเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นใช่ป่ะจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาสวดธรรมจักรกันนี่นะจ๊ะต้องสวดกันอย่างจริงๆด้วยใจจริงนี่นะระลึกนึกถึงธรรมบทนี้ให้ดีเพราะนั้นไม่ธรรมดาเลยเราจะได้ปลื้มใจว่าชาตินี้เราได้สวดธรรมจักรกันไปเท่านั้นเท่านี้จบน่าปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ถ้าไม่ปลื้มก็สวดต่อไปสวดกันไปนี่ว่ากันเป็นชาติเลยนี่จ้ะเวลาเราเลิกชาติย้อนหลังกลับไปก็จะได้ดูว่าชาติที่แล้วเราสวดได้กี่ล้านจบชาตินี้เราจะเอาสักเท่าไหร่นะถ้าสวดได้ปีละพันล้านจบร้อยปีก็แสนล้านจบโอ้นี่จ้ะคิดดูจ้ะเพราะฉะนั้นสวดกันให้จริงๆนะจ๊ะสวดระลึกถึงธรรมบทนี้เนี่ยว่าท่านได้กล่าวไว้เรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่สวดมานะแล้วอย่าลืมภาวนาว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาต้องทั้งกินทั้งทาจะรักษาไข้ใจหายได้ไข้ใจที่เกิดจากกิเลสนี่นะจ๊ะเพราะมนุษย์เรานี้มีทั้งกายกายและไข้ใจจึงต้องใช้ธรรมโอสถรักษาไข้ใจแล้วก็ต้องมีอริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียว

พอมีอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็จะตามมาเองทดลองดูสิจ๊ะลองหาอริยทรัพย์ภายในแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโลกิยทรัพย์ภายนอกทนไม่ไหวโอ้ตามหาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยนี่จ้าสำคัญนะต้องมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในจะไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีทั้งนอกทั้งในวิมานจะได้สว่างไสวเพราะเวลาบุญส่งผลแล้วอานิสงส์นี่ไม่ใช่แค่ตามมีชีวิตอยู่นะจ๊ะละโลกไปแล้วยังต้องส่งผลต่ออีกตอนมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูเวลาบุญส่งผลเวลาโลกไปแล้วนี่ไปดูกันที่อริยสัพนี่นะดูที่วิมานของเรามีทรัพย์เยอะไหมถ้าไม่มีรีบเรามาเกิดใหม่ฮะนี่เนาะแล้วบุญก็จะได้ส่งผลในชาติต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งบารมีและกำมันนี้เยอะๆนะจ๊ะจงรวยจงรวยจงรวย

0: สาธุ
1: โอวาทบทส่งท้ายเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,415 ล้านจบให้ตั้งใจกันให้ดีสวดธรรมจักรมีความสำคัญมากนะบุญเกิดขึ้นทุกอักขระเลยไม่ใช่แค่บอสระอุยอหญิงตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆในทุกอักขระที่เกิดจากการสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใส
0: สาธุ
1: เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกันให้ดีนะสวดให้ถูกหลักวิชาสวดด้วยความปลื้มมีความสุขความบริสุทธิ์มีจิตเกษมที่สุดถ้าทุกๆคนพร้อมก็ลุยเลย

0: เป้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,495 ล้านจบ
1: สาธุ
0: ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา

0: ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
2: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจานะ
1: สาธุ
2: ไล่กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุครับการฉลองชัยนะครับบทธรรมจักรกับปวนาสูตรนะครับ 8,415 ล้านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป้าต่อไปของเราวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2519ด้วยตัวเลข 8,495 ล้านจบนะครับก็สวดกันด้วยความปลื้มๆแล้วก็ขยายเครือข่ายในการสวดแล้วก็ส่งยอดแล้วมาฉลองชัยกันนะครับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุ

0: ั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: ค่ะพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรครบ 8,415 ล้านจบเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ที่เหล่าพุทธบริษัท4จากทั่วทุกมุมโลกค่ะได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาความพร้อมเพียงที่ผู้มีบุญนะคะได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลใหญ่ให้เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็จะเป็นภาพแห่งพลังศรัทธาของเราพุทธบริษัท4ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกแก้วเป็นโลกที่จะมีแต่สันติสุขได้ในมิช้าค่ะซึ่งก็เริ่มจากการแผ่ความรักความปรารถนาดีให้กันและกันจึงทำให้ตลอดช่วงเวลานะคะของการประกอบพิธีกรรมเราจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นนะคะทั้งกายชุ่มชื้นค่ะทั้งกายแล้วก็ใจเสมือนว่าโลกใบนี้มีพระสัทธรรมอันประเสริฐของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงมีบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ค่ะแผ่ไพศาลปกคลุมคุ้มครองรักษายอดนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกนะคะให้รอดปลอดภัยจากภัยน้อยภัยใหญ่ทั้งหลายตลอดจนภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏเป็นอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมและอัปปมาโนสังโฆค่ะ
1: Let us all rejoice in the merit together. We just celebrated the completion of chanting 8,415,000,000 rounds of the Dhammacakkappavattana Sutta verse, marking the birth, enlightenment, and final passing of the Lord Buddha, the Vesak Day. Today, the four Buddhist communities from all corners of the world has come together to practice Dharma in unity, offering both Dharma practicing, Patibhat Bhusha, and object offerings, Amista Bhusha, to the Buddha. The collective harmony and determination of all meritorious participants in creating such great merit throughout this day becomes a powerful image of faith and devotion. It is a force that fills this world with true peace, beginning with the spreading of love and goodwill toward one another. These sacred forces radiate widely, keeping us safe from all force or from all form of harms, worldly dangers, lower realms, and the endless cycle of rebirth. Just like the Buddha's quote, Appamano Putto, Appamano Tammo, Appamano Sangho, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha are boundless.
0: ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านค่ะตลอดพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันวิสาขบูชาก็ได้สร้างความปลื้มใจและก็ความสุขใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญทั่วโลกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับค่ำคืนอันเป็นสิริเช่นนี้ค่ะเราก็อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ผ่านเลยไปก่อนที่จะหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญนะคะก็ขอให้เรานั้นได้หลับตาหยุดใจนึกทบทวนบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วน้อมอุทิศให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติรวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ค่ะให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับบุญที่เราได้มีโอกาสสั่งสมกันในวันนี้ค่ะ
1: The sacred ceremonies that have taken place throughout this Vesak day have already brought immense joy and spiritual fulfillment to all of us. Therefore, do not allow such a precious moment to pass in vain. Before we rest in the sea of merit, let us gently close our eyes and still our minds, reflecting upon the virtuous deeds we have performed today. With a heart full of purity,May we then dedicate this boundless merit to our ancestors, parents, departed loved ones, as well as to all sentient beings. We have now reached the end of the live broadcast. Thank you for tuning in and for joining the ceremonies through various platforms with a bright and joyful heart. Brought to you by GBN by DMC. On behalf of our live broadcast crew,คุณสุชาดาระยะอินและนายกรกนกวิชิตพันธ์ would like to say thank you for joining us rejoice in your merit ค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแล้วก็ร่วมพิธีกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทางสถานี GBN by DMC ค่ะรวมไปถึงขอบคุณทุกๆข้อความนะคะที่ได้ส่งมาหรือว่าระบบออนไลน์ต่างๆทั่วโลกเพราะว่าทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมค่ะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้สการะนี
0: ้ยะมหังสวาคาย
1: ะมหังสวาขาตัง
0: ภะคะวตาธัมมังสรณังคะโต
1: ภะคะวตาธัมมังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคะโต
1: สังฆังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินานาสการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสการะนี
1: ้ด้วย

0: วกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิ
0: สังฆังนะมามิ
1: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: ายติงสังวรายามะ
1: กายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอโ
0: อกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอ

0: พระพุทธเจ้าขออา
1: การภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมา
0: โสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเบาๆเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจที่ประกอบไปด้วยเห็นจำคิดรู้

กระจายกระจายไปในที่ต่างๆคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจมีถ้าใจของท่านก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่จ้าตาซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างและใจจะกันนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยนิ่งในกลางดวงปฐมมรรคจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายเมื่อทำตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ไปด้วยนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนานะจ๊ะนี่ตำแหน่งนี้สำคัญกว่าทุกตำแหน่งเราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยจึงจะเรียกว่าเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆและจะเป็นองค์พระแก้วใสๆเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจอยู่จุดในกลางองค์พระใสๆพร้อมประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆควบคู่กันไปนะจ๊ะอย่าเผลอไปคิดเรื่องอื่นจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งทุกส่วนก็ได้บรมโพธิสัตว์จะต้องหยุดกันเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับก็เกิดเป็นกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นการมาเกิดขึ้นของพระองค์ในด้านการปฏิบัติก็บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเมื่อวันตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์จะดับขันธปรินิพพานใจท่านก็ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมเรื่อยมาในกลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อดับขันธ์ต่างๆทุกๆขันธ์หมดแล้วใจของท่านก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตกศูนย์แล้วก็ดับขันธปรินิพพานไปบังเกิดในอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ในแง่ของการปฏิบัติจะตรงกันในตำแหน่งเดียวตั้งประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานตลอดพระชนชีพตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวข้อธรรมมีมากมายถึง 84,000 ปฐมขันธ์จะเริ่มต้นอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อเทศนาสั่งสอนกับผู้มีบุญที่เป็นทั้งมนุษย์เทวดาพรหมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนสุดท้ายก็จะต้องมาลงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นหัวข้อทำอะไรต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อนำสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามกำลังแห่งบารมีอย่างต่ำก็เป็นกัลยาณชนเป็นคนดีที่โลกต้องการมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในทุกวันพระแล้วก็สั่งสมบุญบารมีทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ถัดมาก็เป็นชาลาภีบุคคลได้กล่าวถึงรูปฌานและอรูปฌานมีใจตั้งมั่นอยู่ภายในสูงกว่านั้นก็เป็นโคตรภูบุคคลคืออยู่ครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนและความเป็นพระอริยเจ้าคือเลยความเป็นปุถุชนแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโดยมีพระรัตนตรัยที่บังเกิดขึ้นภายในเห็นชัดใสแจ่ม

ลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนเย็นเดินได้เห็นธรรมกายโคตรภูหน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาขั้นถัดไปก็เป็นพระโสดาบันมากพระสกทาคามีบุคคลบ้างพระอนาคามีบุคคลและก็เป็นพระอรหันต์บรรลุอรหัตผลคำสอนของพระองค์ทำให้ผู้ที่มีบุญปฏิบัติตามคำสอนล้วนเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือดับทุกข์ได้ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราคุ้นเคยว่าวิสาขบูชาลูกทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธที่หนักแน่นอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัฒนธรรมของชาวพุทธก็จะต้องมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนในช่วงเช้านี้เนี่ยให้นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจะเริ่มต้นจากดวงใสๆหรืออกพระใสๆก็ได้เพื่อที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำนานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาเป็นต้นอานิสงส์นี้ก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสๆดังที่ได้แนะนำมานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

จเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเต

และขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและเมื่อพระอุปัชฌาย์เดินเข้าสู่ภายในอุโบสถแล้วท่านจะได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อไปครับเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเสียงสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวากขาโต

0: กราบอาราธนาสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: น้องหลังนะครับน้องหลังนะครับ
0: ลำดับต่อไปเป็นพิธีขอสรณคมและศีลโดยสามเณรจะได้กล่าวคำขอสรณคมและขอศีลจากพระอุปัชฌาย์

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตัง

ิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณี
1: มุสาวาทาเวรมณี
0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี

0: วิกาลโภชนาเวรมณี
1: วิกาลโภชนาเวรมณี
0: สิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สิกขาปัทังสมาธิยามิน
0: ัจจะขีตวาทิตะวิโสกัทัสนาเวรมณี

ขณะนี้สามเณรได้กล่าวคำขอสรณคมและศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่จะได้ประกอบพิธีขอนิสัยและขออุปสมบทกับพระอุปัชฌาย์เป็นลำดับต่อไป

0: ขังสันเตนิตยังยาจามิทุติยังปิอาหังสันเตนิตยังยาจามิตติยังปิอาหังสันเตนิตยังยาจามิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุปันเต
1: โอปาหิกัง
0: สาธุปันเต
1: ปัสสาติเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุปันเตอัชฌะเตตามิเถโรไมหังคาโรอหังปิเถระสัพพาโรอัชฌะตะเตตานิเถโรไมหังคาโรอาหารปิเถระสัพพาโรอาชาตะเทตานิเถโรไมหังคาโรอาหารปิเถระสัพพาโร
1: ขยับอันดับต่อไปพระสงฆ์จะได้ธรรมอุปสมบทคำยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมกุฏภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาเป็นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณีนอำนาจให้ชื่อว่าอินทชโยดังนี้
2: อามะปันเต
1: สมณีชัยสิทธิ์ให้ชื่อว่าจิระชโยดังนี้
3: อามะปันเต
1: สมณีสีโรธให้ชื่อว่าสิริชโยดังนี
2: ้
1: ส่วนพระประชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
2: อามาพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะรู้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตจิวรังอาจิกิตพังอายันเตปัตโต
2: อามาพันเต
1: บัตสำหรับบิณฑบาตอยังสังฆาติ
2: อามาพันเต
1: พระสังฆาติหรือพระสอนนอกอยังอุตราสังโฆ
2: อามาพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
2: อามาพันเต
1: ขจธามุมหิวกาเสติทธา

0: สุนัสสิอินทชยะสุนัสสิจิรชยะสุนัสสิสิริชยะอายันเตสัจกาโลปุตกาโลยังชาตังตังสังฆมัจเจปุจฉันเตสันตังอธิติวัตถพังอาสันตังนาทิติวัตถพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิตสันติสันติเตเอวรูปาอาภาธากุฏฐัง
1: นัตถีพันเต
0: คันโด
1: นัตถีพันเต
0: กิลาโส
1: นัตถีพันเต
0: โสโส
1: นัตถีพันเต
0: อัปมาโร
1: นัตถีพันเต
0: มโน

0: ิตุหิ
1: อามะพันเต
0: ปาริปุณโณหิสติวัสโสสิ
1: อามะพันเต
0: ปาริปุณันเตปตัจจิวรัง
1: อามะพันเต
0: อินนาโมสิ
1: อหังพันเตอินทชโยนามะ
2: อหังพันเตจิรชโยนามะ
3: อหังพันเตสิริชโยนามะ
0: โกนามะเตอุปชาโย
1: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

สุนันตุเมพันเตสังโฆอินทชโยจะจิระชโยจะสิริชโยจะอายัสสมโตสุรเตชัสสา

0: จิราชโยจะสิริชโยจะอาคาชัยยุง
1: อาคัจจตะขึ้นพร้อมกันเลย

ังคังพันเตอุปสังคทังยาจามิกุลงปัตตมังพันเตสัมโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยังปีพันเตสังคังอุปสังคทังยาจามิกุลงปัตตมังพันเตสัมโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยังปีพันเตสังคังอุปสังคทังยาจามิกุลงปัตตมังพันเตสัมโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

อิทานิโคปันติอยัญจะอินทาชโยนามาสัมมะเนโรอยัญจะจิระชโยนามาสัมมะเนโรอยัญจะสิริชโยนามาสัมมะเนโรมมาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทางอากังขมานาสังขังยาจันติอหังสัพพมิมังสังขังอเชสามิสาธุ

0: ปันเตสปูยังสังโฆอิมันจะอิมทาชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะจิระชยังนามาสัมมณีรังอิมันจะสิริชยังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกตัมเมปุจิตวาตถาปัตตกันละตังยัตวายะเตจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกโรตุ
1: สาธุ
2: สุนาโตเมปันเตสังโฆอายัญจะอินทชโยอายัญจะจิระชโยอายัญจะสิริชโยอายัสมะโตสุรเตชัสสะอุสัมปทาเปคายาทิสังคัสสะปัตตกัลลังอะหังอินทชยัจจะอะหังอินทชยัจจะสิระชยัจจะสิริชยัจจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิอินทชยะสุนัสสิสิระชยะสุนัสสิสิริชยะอะยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังจะตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอสันตังนัตถิติวัตตพัง

0: เต
1: ปาลิปุณณวิสติวัสโสติ
0: อามาพันเต
1: ปาลิปุณันเตปัตติวรัง
0: อามาพันเต
1: ทินามโมสิ
0: อาหังพันเตอินทาชโยนามะ
2: อาหังพันเตจิรชโยนามะ
3: อาหังพันเตสิริชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุราเตโชนามะ
1: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอินทาชโย

ริชยัญจะอุปสัมปาทัยยะอายัสมตาสุรเตเจนะอุปชาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะอินทชโยอายัญจะจิรชโยอายัญจะสิริชโยอายัสมโตสุรเตชัสสะอุสัมปทาเปคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปทาจิวรังอินทชโยจะจิรชโยจะสิริชโยจะ

สิริชยัญจาอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสมโตขมติอินทัชยัสสจาจิรัชยัสสจาสิริชยัสสจาอุปสัมปทาอายัสมตาสุรเตเช

อายันจาสิริชัยโยอายสมตโตสุรเตชะสะอุสัมปทาเปคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตจีวะรังอินทชโยจะจิรชโยจะสิริชโยจะสังฆังอุสัมปทานยาจันติอายสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะสังโฆอินทชยันจะจิรชยันจะสิริชยันจะอุปสัมปาเทติอายสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตกัมมติอินทชยัสสจะจิรชยัสสจะสิริชยัสสจะอุปสัมปา

0: ขมติสังคัสสะตัสสมาตุนะหิเอวเมตังทารยามิ
1: ยืนเลย

0: ันเตนิสยัญญาจามิทุติยมปิอาหังอันเตนิสยัญญาจามิตติยมปิอาหังอันเตนิสยัญญาจามิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิอุปชาโยเมปันเตโหหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธ
1: ุ
0: พ
1: ัน
0: เต
1: โอปายิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปัสสาติเกนะสัมปาเททา
0: สาธุพันเตอาจัตตะเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถรสัทธาโรอาจัตตะเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถรสัทธาโรอาจัตตะเคทานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเถรสัทธาโร

0: 好，请吧。
1: ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาพโคตภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาพกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมเด็จอํานวยชื่อว่าปุญญชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมเด็จเทิดชาติชื่อว่านันทชโยดังนี้
2: อามะพันเต
1: สมเด็จวันชัยชื่อว่าพัทธชโยดังนี้
3: อามะพันเต
1: ส่วนพระประชามีนามว่าสุรเตโชดังนี
2: ้อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปที่ฐานก่อนใช้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปัตมังอุปชังคาหาเปตโพอุปชังคาหาเปตวาปัตจิวรังอาจิคิตพังอายันเตปโต
2: อามะพันเต
1: อยังสังคาติ
2: อามะพันเต
1: อยังอุตราสังโฆ
2: อามะพันเต
1: อยังอัตรวาสโก
2: อามะพันเต
1: ขจตามุมหิโอกาเสติตถา

เชิญเลยครับสุนันตุเมปันเตสังโฆปุญญาชโยจะนันทาชโยจะภัทธาชโยจะอายัสสมโตสุรเตชัสสะวสัมปทาเปขายาทิสังคัสสะปตกันลังอาหังปุญญาชยันจะนันทาชยันจะภัทธาชยันจะอนุสาสัยยัง

0: มาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังกุจิตสันติสันติเตเอวะรูปาอาปาทากุทัง
1: นัตถิพันธ์

0: สิ
1: อาหังพันเตปุญยะชโยนามะ
0: อาหังพันเตนันทะชโยนามะ
2: อาหังพันเตพัทธะชโยนามะ
3: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

ังฆังพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะปาติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

0: อิทานิโคปันติอยันจาปุญญาชโยนามาสัมมณีโรอยันจานันทชโยนามาสัมมณีโรอยันจาพัทธะชโยนามาสัมมณีโรมามาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังขมานาสร้างกังยาจันติอหังสัพพมิมังสร้างขังอเชสามิสาธุปันเตสัพโพยังสร้างโคอิมันจาปุญญาชยังนามาสัมมณีรังอิมันจานันทชยังนามาสัมมณีรังอยันจาพัทธะชยังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกธัมเมปุจิตวาตถาปัตตกันรัตตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกรรมสันนิทานังกโรตุ
1: สาธุสุนาโตเมพันเตสังโฆอยันจะปุญญาชโยอยันจะนันทชโยอยันจะปัฏฐชโยอายัสสมโตสุรเตชัสสาอุปสัมปทาเปขาย
2: ัตติสวดยัตปริสุทธาใช่ไหมครับปริสุทธาสวดสวดยัต
1: สุนาตุเมพันเตสังโฆอยันจะปุญญาชโยอยันจะนันทชโยอยันจะพัทธชโยอายัสสมโตสุรเตชัสสาอุปสัมปทาเปขา
2: ปริ
1: ปริ
3: ไม่ใช่ยังยะทิ
1: ยะทิสังคัสสะปัตตกัลลังอะหังปุญญาชยันจะ
2: พัทธะ
1: นันจะ
2: นันทาชยันจะ
1: พัทธาชยันจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิปุญญาชยะสุนัสสินันทาชยะสุนัสสิพัทธาชยะอายันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตัง
2: ตังสัตัง
1: ยังชาตัง
2: ยัง
1: ยังชาตัง
2: ตัง
1: ปุชามิสันตังอธิติวัตตปังอาสันตังอธิติวัตตปังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุตัง
4: นันทิปันเต
1: คันโด

0: ันเต
1: อาหังพันเตปุญญชโยนามะ
2: อาหังพันเตนันทชโยนามะ
3: อาหังพันเตพัทธชโยนามะ
4: โกนามะเตอุปชาโย
3: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุระเตโชนามะ
4: สุนาตุเมปันเตสังโฆอายันจะปุญญชโยอายันจะนันทชโยอายันจะพัทธชโยอายัสสมโตสุรเตสัสสะอุปสัมปทาเปงคาปริสุทธาอันตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปัจจิวรังปุญญชโยจะนันทชโยจะพัทธชโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยะทิสังคัสสะปัตตกัลลังสังโฆปุญญชยัญจะนันทชยัญจะภัทธชยัญจะอุปสัมปาทัยยะอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะเอสายันติ

ปัตตาชีวรังปุญญาชโยจะนันทาชโยจะภัตถาชโยจะสังฆังอุปสัมปทังญาจันติอายะ

พัทธัจจยัญจาอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนาอุปชาเยนายัสสายัสสมโตขมติปุญญา

0: นิสยังยาจามิทุติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิ
1: ปฏิรูปังโอปายิกังปาชาติเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเตอัจฉะเทธานิเถโรไมหังปาโรอหังปิเถระสัพพาโรอัจฉะเทธานิเถโรไมหังปาโรอหังปิเถระสัพพาโรอัจฉะเทธานิเถโรไมหังปาโรอาหังปิเถระสัพพาโร
1: วันนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคพุทธภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยสมณเณรพิพัฒน์ให้ชื่อว่ามณะชโยดังนี
2: ้
1: สมณเณรพลวัตให้ชื่อว่าประพัสสะชโยดังนี
3: ้
1: สมณเณรปิชิตให้ชื่อว่าลติชโยดังนี
3: ้
1: ส่วนพระพิชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
3: อามะพันเต
1: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาเปตโพอุปชังคาเปตวาปัจจิวรังอาจิกิตพังอยันเตปโต
3: อามะพันเต
1: อยังสังคาเต
3: อามะพันเต
1: อยังอุตราสังโค
3: อามะพันเต
1: อยังอันตรวาสโก
3: อามะพันเต
1: ขจธาอมุมหิวกาเสติตถา

สุนาตุมิปันเตสังโฆมนาชโยจะปภัสสะชโยจะรติชโยจะอายัสสมโตสุรเตชัสสะ

0: สุนาสิมนาชยะสุนาสิปัพพัสสชยะสุนาสิรติชยะอยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังสังฆมะเจปุจันเตสันตังอธิติวัตตพังอสันตังอธิติวัตตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิสันติสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐัง
1: นัตถิธัน

0: มพันเต
1: อุจิโสสิ
0: อามะพันเต
1: อนันโนสิ
0: อามะพันเต
1: นาสิราชปโต
0: อามะพันเต
1: อนุญาโตสิมาตาปิตุหิ
0: อามะพันเต
1: ปาริปุณณวีสติวัตโสสิ
0: อามะพันเต
1: ปาริปุณณันเตปตาจิวรัง
0: อามะพันเต
1: กินนาโมสิ
2: อาหังพันเตมนัชโยนามะ
3: อาหังพันเตปภัสสชโยนามะ
4: อาหังพันเตปฏิชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
0: อุปชาโยเมพันเตอายัสมาสุระเตโชนามะ

สุนาตุเมปันเตสังโฆมนัจโยจะปัพพัสสะโยจะรติชโย

0: สังฆัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ
1: อิทานิโคปันเตอยัญจะมนาชโยนามาสัมมเนโรอยัญจะปพัสสะชโยนามาสัมมเนโรอยัญจะรติชโยนามาสัมมเนโรมมาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังคมานาสังฆังยาจันติอหังสัพพมิมังสังฆาเจสามิสาธุปันเตสัพพูยังสังโฆอิมันจะมนาชยังนามมนาชยังนามาสัมมเนรังอิมันจะปพัสสะชยังนามาสัมมเนรังอิมันจะรติชยังนามาสัมมเนรังอันตรายิเกสัมเมปุจิตวาตถาปัตตกัลลตังยัตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิทานังกะโรโต

ตุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะมนะชโยอายัญจะปะพัสสะชโยอายัญจะระ

0: ชยัญจะรติชยัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิมนัชยะสุนัสสิปภัสสะชยะ
1: ส
0: ุนัสสิรติชยะอายันเตสัจกาโลปุตตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตถพังอสันตังยถิติวัตถพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏัง
2: นัตถิพันเต
0: พันโด
2: นัตถิพันเต
0: กิลาโส
2: นัตถิพันเต
0: โสโส
2: นัตถิพันเต
0: อัปมาโร
2: นัตถิพันเต
0: มนุสโสสิ
2: อามะพันเต
0: ปุริโสสิ
2: อามะพันเต
0: ปุจิ

0: ติตุหิ
1: อามัคคันเต
0: ปริปุณณวีสติวัสโสสิ
1: อามัคคันเต
0: ปริปุณันเตปัตตจิวรัง
1: อามัคคันเต
0: กินนาโมสิ
2: อหังคันเตมนัชโยนามะ
3: อหังคันเตปัพพสะชโยนามะ
4: อหังคันเตรติชโยนามะ
0: โกนามะเตอุปชาโย
1: อุปชาโยเมคันเตอายัสมาสุระเตโชนามะ
0: สุนาตุเมปันเตสังโฆอยันจะมนัชโยอยันจะปัพพสะชโยอยันจะ

ระติชยัญจะอุปสัมปาทัยยะอายสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะเอสายันติสุนาตุเมปันเตสังโฆอายัญจะ

ชโยจารติชโยจาสังฆังปสัมปทังยาจันติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะสังโฆมนัสยัญจะปัพพัสสะชยัญจะรติชยัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตขมติมนัสยัสสจะปัพพัสสะชยัสสจะรติชยัสสจะอุปสัมปทา

ปัสสัจยัญจะรติชยัญจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสมโตกัมมติมนาชยัสสัจจะปัพพสัจยัสสัจจะรติชยัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสมตาสุรอาย

0: อุปชาโยเมพันเตโหติอุปชาโยเมพันเตโหติอุปชาโยเมพันเตโหติ
1: ปฏิรูปังโอปายิกังปัสสาทิเกนะสัมปาเทธา
0: สาธุพันเต
2: อัจฉตะเกธานิเถโร
0: ไมหังภาโรอหัมปิเถรสัพพาโรอัจฉตะเกธานิเถโรไมหังภาโรอหัมปิเถรสัพพาโรอัจฉตะเกธานิเถโรไมหังภาโรอาหัมปิเถระสัพพาโร

0: ต่อไปนี้ประสงค์จะได้ทำสมบัติกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระศาสนาซึ่งในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมคตภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อสมัยในพระศาสนานี้โดยสมเด็จสมเกียรติชื่อว่ากิตติชโยดังนี้
1: อามะพันเต
0: สมเด็จอนุชัยชื่อว่าดันตะชโยดังนี้
2: อามะพันเต
0: ส่วนพระประชามีนามว่าสุรเตโชดังนี้
1: อามะพันเต
0: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังอุปชังคาหะเปตโพอุปชังคาหะ

0: เปตวาปัตตจิวรังอาจิกิตพังอายันเตปโต
1: ม
0: ะมะปันเตอยังสังฆาเต
1: อามะปันเต
0: อยังอุตราสังโฆ
1: อามะปันเต
0: อยังอันตรวาสโก
1: อามะปันเต
0: ขจธามุมหิโอกาเสติตถะ

สุนันตุเมพันเตสังโฆกิติชโยจะอนันตชโยจะอายสมโตสุรเตชัสสะปสัมปทาเปขายะติสังคัสสะปตะกัลลังอาหังกิติชยัญจะอนันตชยัญจะอนุสาสัยยัง

0: ุนาสิกิติชยะสุนาสิอนันตชยะอยันเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังสังฆมะเจปุจฉันเตสันตังอธิติวัตพังอาสันตังอธิติวัตพังมาโควิทาสิมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจิตสันติสันติเตเอวะรูปาอาภาตากุฏัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: ทิราโส
1: นัตถิพันเต
0: โสโส
1: นัตถิพันเต
0: อัปมาโร
1: นัตถิพันเต

0: พันเต
1: ปริปุณณวีสติวัสโสสิ
0: อามะพันเต
1: ปริปุณันเตปตัจจิวรัง
0: อามะพันเต
1: กินนาโมสิ
2: อหังพันเตกิติชโยนามะ
3: อหังพันเตอนันตชโยนามะ
1: โกนามะเตอุปชาโย
2: อุปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ

0: ังคัมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ
1: ขณะ

0: อิทานิโคปันเตอายัญจะทิติเชโยนามะสัมมณีโรอายัญจะอนันตะเชโยนามะสัมมณีโรมามาปสัมปทาเปขาอุปสัมปทางอากังขมานาสร้างขังยาจันติอหังสัพพมิมังสร้างขังอเชสามิสาธุปันเตสัพโพยังสังโฆอิมันจะกิติเชยังนามะสัมมณีรังอิมันจะอนันตะเชยังนามะสัมมณีรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตการละตังยัตวายะติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกรรมสันนิทานังกโรโหตุ
1: สาธุ
2: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะกิติชโย
1: อายัญจะอนันตชโยอายะสมโตสุรเตชัสสะอุปสัมปทาเปขายะทิสังกัสสะปัตตกัลลังอะหังกิติชยันจะอนันตชยันจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิ

0: ตังกุชามิสันตังอธิติวัตตพังอาสันตังนาติติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาตากุฏัง
1: นัตถิพันเต
0: คันโด
1: นัตถิพันเต
0: กิลาโส
1: นัตถิพันเต
0: โสโส
1: นัตถิพันเต
0: อัปปมาโร
1: นัตถิพันเต
0: มนุสโสสิ
1: อามัพพันเต
0: ปุริโสสิ
1: อามัพพันเต
0: ปุจิโสสิ
1: อามัพพันเต
0: อานันโนสิ
1: อามัพพันเต
0: นาสิราชปโต
1: อามัพพันเต
0: อนุญญา

0: อหังพันเตกิติชโยนามะ
1: อหังพันเตอนันตชโยนามะ
2: โกนามะเตอุปชาโย
0: อ
2: ุ
0: ปชาโยเมพันเตอายัสสมาสุระเตโชนามะ
2: สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจกิติ

0: ังกิตติชโยจะอนันตชโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะสังโฆกิตติชยันจะอนันตชยันจะอุปสัมปาเทติ
1: เทติครับ
0: อุปสัมปาเทติอายัสสมตาสุรเตเชนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตขมติกิตติชยัสสจะอนันตชยัสสจะ

तृतीयांपि एतमतं वदामि सुनातु मे वन्दे संघो अयञ्च किति च।

อนันตจยัญจะอุปสัมปาเทติอายัสมตาสุรเตเจนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตขมติกิตติชยสัจจะอนันตชย

ในขณะนี้พระอุบาสกบวชอุทิศชีวิตทั้ง11รูปได้รับการอุปสมบทยกฐานะขึ้นเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่จะเป็นการอุปสมบทของสามเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปเมื่อได้รับการอุปสมบททั้งหมดแล้วพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทั้ง19รูปจะได้รับอนุสาสน์จากพระอุปัชฌาย์ซึ่งเปรียบเสมือนการรับมอบแนวทางชีวิตและข้อปฏิบัติอันเป็นแก่นแท้ของชีวิตสมณะจากนั้นพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตจะได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่พระอุปัชฌาย์เมื่อเสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์จะได้เมตตาให้โอวาทให้พรและถ่ายภาพร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตจะได้เดินทางไปยังที่ด้านหน้าโบสถ์พระไตรปิฎกเพื่อประกอบพิธีถวายกัปปิยพันธ์เป็นลำดับต่อไป

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: สถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีจุดวิสาขประทีปพิธีเวียนประทักษิณรวมถึงในค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ค่ะเราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ย่อสวด 8,415 ล้านจบค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีกรรมงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้นะคะถ่ายทอดสดบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะไปยังคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกทวีปทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมน้อมใจประกอบพิธีกรรมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญตลอดทั้งพิธีกรรมนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมีคุณกรกนกวิชิตพันธ์พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: GBN by DMC Station would like to warmly welcome all viewers around the world to the live broadcast of the Vesak Lantern Lighting Ceremony, the Circumambulation Ceremony, and the ceremony to ring the Golden Dharma Bells to celebrate the completion of chanting 8,415,000,000 rounds of the Dhammacakkappavattana Sutta words. These ceremonies are held to commemorate the birth, enlightenment, and parinibbana of the Lord Buddha. These are being broadcast live from the center of the ceremony, the Grand Meditation Stadium in front of the Mahadhammakaya Setiya, the pagoda of 1,000,000 Buddhas at Wat Prathamakaya in Pathum Thani Province, Thailand. We invite everyone to unite their hearts and rejoice in the merit being accumulated through every moment this evening. You are now with Khun Suchada Raya In and I am Gorgon Ushit Phan Kha.
0: ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะก็สามารถที่จะร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะกับงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านนั้นได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ gbnus.com ค่ะซึ่งในเว็บไซต์นี้นะคะก็จะรวบรวมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะให้คุณผู้ชมได้เลือกติดตามรับชมตามความสะดวกนะคะสำหรับท่านใดที่กดเข้าไปติดตามรับชมแล้วค่ะก็ลืมนะคะที่จะร่วมกันส่งคอมเมนต์ดีๆแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าระบบ Zoom นะคะให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะรวมไปถึงก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรค่ะเชิญชวนบุคคลที่เรารักและรู้จักให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญตลอดจนเก็บเกี่ยวบุญกันอย่างเต็มที่ในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: Meritorious viewers are able to rejoice in the merits and join today's ceremonies together on the occasion of Visakhabhusha Day, which is the day of birth, enlightenment, and passing of the Lord Buddha, as if we were joining the event in person through the website www.gbnus.com or on our YouTube channel GBNUS.Let us fulfill our duties of the perfect Kalyanamitra by sharing the live broadcast of today's event and inviting friends, family, and loved ones to join the marriage ceremony about to commence.
0: ค่ะผู้มีบุญทุกท่านคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะผู้ชมทุกท่านก็จะได้ร่วมกันค่ะสัมผัสบรรยากาศของความสงบแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่ะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่เดินทางมาร่วมกันเพื่อที่จะได้สั่งสมมหากุศลใหญ่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งการอามิสบูชาปฏิบัติบูชาแล้วก็ร่วมกันเจริญพุทธานุสติค่ะตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระวัน

0: คล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธองค์และที่สำคัญนะคะเราก็ยังจะได้มาสั่งสมบุญจากการจุดวิสาขาประทีปบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะซึ่งภาพอันงดงามของแสงประทีปธรรมทั่วลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะปรากฏภาพที่จะสื่อถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอีกทั้งแสงของดวงประทีปนับอนันต์อันเรืองรองจะยังพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้เด่นตระหง่านตระการตาสมกับเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นดั่งนิมิตหมายอันดีค่ะว่าโลกของเราจะเจิดจรัสด้วยแสงแห่งธรรมอันอัมภัยที่จะกลายเป็นสันติสุขอันไพบูลย์ในอีกไม่ช้านานค่ะ
1: In just a few moments, viewers around the world will experience the serene and sacred atmosphere created by the presence and Dharma practices of the four Buddhist communities from around the globe who have journeyed here to accumulate great merit and offer it as a supreme tribute to the Lord Buddha through both object offerings, Amisa Bhusha, and Dharma practicing, Patibat Bhusha.Together, we will engage in Buddha Nusati, recollecting and reflecting upon the virtues of the Lord Buddha in commemoration of his birth, enlightenment, and parinibbana. Most significantly, we will also accumulate merit by lighting the visit lanterns in veneration of the one who is truly worthy of offerings, the Supreme Enlightened One, the refuge of all beings.The breathtaking sight of countless lanterns illuminating the Grand Meditation Stadium tonight will depict symbolic representations of key moments in the life of the Lord Buddha. The radiant glow of infinite lanterns will also magnificently illuminate the Dhammakaya Satya, making it shine in full glory as a pagoda of the Triple Gem.This radiant display serves as a powerful symbol and a hopeful omen that our world will soon be brightened by the light of Dharma, ushering in world peace and lasting happiness.
0: สำหรับกำหนดการพิธีกรรมนะคะในช่วงค่ำมีดังต่อไปนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีก็จะได้ประกอบพิธีจุดโคมเอกจากนั้นคณะสงฆ์และผู้มีบุญค่ะจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปเจ้าภาพผู้มีบุญ14แท่นนะคะจะได้จุดวิสาขประทีปต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญจุดวิสาขประทีปและร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะคะจะได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตกล่าวคำแผ่เมตตาคณะสงฆ์ตลอดจนสาธุชนผู้มีบุญค่ะต่อด้วยผู้แทนคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนนะคะจะได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในช่วงท้ายนะคะก็จะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 8,415 ล้านจบค่ะ
1: The evening ceremony schedule is as followsShortly, when the presiding monks arrive at the center of the ceremony, we will light the principal lantern. The monks and devotees will then chant in homage to the Triple Gem and recite the Visakha lantern's offering. The 14 lay people representatives will then light the Visakha lantern stationed at their own platforms, followed by all devotees. Everyone will then meditate to purify body, speech, and mind.After that, the presiding monk will lead the sanghas and devotees in making aspiration and sharing loving kindness. Representatives of the sangha and devotees will then walk clockwise around the Mahadhammakaya Satya as an offering of respect to the Lord Buddha. The ceremony will conclude with a victory celebration ceremony commemorating the completion of 8,415,000,000 rounds of the Dhammacakkappavattana Sutta words.
0: ค่ะสำหรับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ติดตามแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะเราก็สามารถทำตามหลักวิชาได้ง่ายๆค่ะกล่าวคือเมื่อใจของทุกท่านนั้นได้ผ่องใสดีแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ

0: ขออนุภาพแห่งบุญจากการจุดวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้จงส่งผลดลบันดาลให้โลกนั้นเกิดสันติภาพที่แท้จริงค่ะและส่งผลดังที่คุณผู้ชมทุกท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างดีแล้วให้เราทุกคนนะคะมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายโดยเร็วพลันค่ะให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการและที่สำคัญก็ให้ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: To viewers around the world who are participating in the ceremony through various GBN station channels, please don't forget the core principles of Dharma practice. That is, once our mind has become clear and pure, take a moment to form a heartfelt resolution. May the power of the merit generated through the Vesak lantern offering as an act of homage to the Buddha.Bring about true peace in the world and may it fulfill every noble wish you have made. May all of us gain the eye of Dhamma swiftly and easily realize the inner Dhammakaya, bright and clear. May you be blessed with happiness, success, and the fulfillment of all your wholesome aspirations. And may you be born time and again under the umbrella of Buddha's teachings in the Dhammakaya tradition.Following in the footsteps of the great master, accumulating merit in every lifetime until reaching the utmost Dhamma.
0: ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้เตรียมความพร้อมของกายวาจาใจมาอย่างดีแล้วตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเลยและในค่ำคืนนี้ค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้มาร่วมกันจุดความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นทั้งภายนอกอันประกอบด้วยดวงประทีปน้อยใหญ่ค่ะรวมไปถึงจะได้จุดความสว่างสวัยให้บังเกิดขึ้นภายในศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะดังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาแนะนำมาโดยตลอดก่อนที่เรานั้นได้จะจุดประทีปภายนอกให้สว่างนั้นเรามาจุดความสว่างให้เกิดขึ้นภายในศูนย์กลางกายเสียก่อนเมื่อนั้นพลานิสงส์ย่อมจะเกิดอย่างจะนับจะประมาณมิได้ซึ่งอนิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทีปโทโหติจักขุโทผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุซึ่งมีอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกนะคะผู้นั้นก็จะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้ได้สร้างความดีสร้างบุญบารมียิ่งขึ้นไปประการที่สองนะคะจะเป็นผู้ที่มีความเคารพมีสัมมาคารวะต่อพระรัตนตรัยต่อบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ประการที่สามเป็นผู้ที่มีดวงตาสดใสสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ไกลเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงประการที่4ค่ะทำให้ได้ทิพยจักษุก็คือมีตาทิพย์นะคะเห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะประการที่5มีผิวพรรณผ่องใสเป็นที่เริ่มใสต่อมหาชนใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าหาแล้วก็คบหาพูดคุยค่ะ
1: Today, we have well prepared our body, speech, and mind, and are now ready to ignite the light of brightness, both externally through the lighting of countless lanterns, and internally by the brightness at the center of our body at the seven base, just as our most beloved teacher has reminded us time and again. Before we light the lanterns, we should first ignite the light, the inner light, at the center of our being.When this inner light shines, the resulting merit and spiritual benefits are immeasurable. And as the Lord Buddha declared, "Ti pato hoti jakkhuto," the one who gives lights is the one who gives sight. This profound act of offering light as a Buddha Bhusha or homage to the Buddha brings with immeasurable blessings, including, first.One will be born in the era where the Buddha's teachings still exist with a deep sense of gratitude toward the Tripitaka, with unwavering faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha.

0: will be naturally inclined to do good deeds and continually accumulate merit and spiritual perfections. Second, one will be a person of reverence and respect, showing proper conduct toward the Tripajam as well as towards one's parents, preceptors, and teachers. Third, one will have bright, beautiful, and clear eyes with excellent vision, able to see both far and near, and perceive things accurately as they truly are. Fourth, one will attain the divine eye or Tipayatakku, the ability to see into the spiritual realms, leading to an even clearer understanding of right view or samadhi. Fifth, one will have radiant, glowing skin, becoming a person admired and respected by the public. Whoever sees them will feel at ease and naturally drawn to connect, converse, and associate with them.
1: ค่ะประการต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ที่มีรัศมีกายสว่างสวยมี สติสัพพัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งต้องบอกว่าอานิสงส์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากการจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้เริ่มกิจกรรมงานบุญกันแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจและก็พร้อมที่จะไปร่วมกันจุดวิสาขประทีปโดยพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วและอีกสักครู่หลวงพ่อจะได้จุดไฟเริกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะโยสโอมภควา

พระพุทธปฏิคันธาตุธัมมคังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านมียังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอนัมยังมุตตสสะภะคะวะโตอุปปาท

0: วิสาขปุณณมิยัง
1: วิสาขปุณณมิยัง
0: ชาโตเจวะ
1: ชาโตเจวะ
0: อันติมะ

0: จะ
1: ปารินิพุโตจะ
0: ตัมมะยัง
1: ตัมมะยัง
0: อนุสสริมหา
1: อนุสสริมหา
0: ภควันตัง
1: ภควันตัง
0: สากิยะชาตัญจะ
1: สากิยะชาตัญจะ
0: ระมณี

0: วายัปปัตโต
1: วิโมกขัตถายะ
0: วิโมกขัตถายะ
1: นิถังคตมานะโส
0: นิถังคตมานะโส
1: มหาภินิกขมะนัง
0: มหาภินิกขมะนัง
1: อภินิกขมิตวา
0: อภินิกขมิตวา
1: เนรัญชราติเร
0: เนรัญชราติเร
1: มหาโพธิรุเข
0: มหาโพธิรุเข

0: สักขิภูตัสสะ
1: สักขิภูตัสสะ
0: มหาเจติยัสสะ
1: มหาเจติยัสสะ
0: สัมมันตะโต
1: สัมมันตะโต
0: ปัทถคิณ

0: ุจิระปรินิพุโตปิ
1: สุจิระปรินิพุโตปิ
0: อิเมสักการะ
1: อิเมสักการะ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหา

0: ยะจา
1: ดิถีเพ็ญฤกษ์วิสาขะปุณณมี
0: ดิถีเพ็ญฤกษ์วิสาขะปุณณมี
1: ถึงพร้อมวันนี้แล้ว
0: ถึงพร้อมวันนี้แล้ว
1: เป็นวันคล้ายวันที่
0: เป็นวันคล้ายวันที่
1: พระบรมศาสดา
0: พระบรมศาสดา
1: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ได้ประสูติ
0: ได้ประสูติ
1: ตรัสรู้
0: ตรัสรู
1: ้และปรินิพพาน
0: และปรินิพพาน
1: ในการแห่งวิสาขมาส
0: ในการแห่งวิสาขมาส
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
0: ผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
1: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
0: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
1: ประสูติด้วยรูปกาย
0: ประสูติด้วยรูปกาย
1: ทรงสมบูรณ์ด้วย
0: ทรงสมบูรณ์ด้วย
1: ลักษณะมหาบุรุษ
0: ลักษณะมหาบุรุษ
1: ครบถ้วน32ประการ
0: ครบถ้วน32ประการ
1: ในรัมมณียสถาน
0: ในรัมมณียสถาน
1: ณอุทยานลุมพินีวัน
0: ณอุทยานลุมพินีวัน
1: ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย
0: ครั้นพระองค์ทรงเจริญ

0: เสด็จออกมหาพิเนสกรม
1: เสด็จออกมหาพิเนสกรม
0: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
1: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
0: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
1: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
0: ในขอบเขตพระศรีมหาโพธ
1: ิ์ในขอบเขตพระศรีมหาโพธ
0: ิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
1: ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
0: เป็นศาสดาเอกของโลก
1: เป็นศาสดาเอกของโลก
0: ทรงแสดงอมตะธรรม
1: ทรงแสดงอมตะธรรม
0: กำจัดทุกโศกทั้งหลาย
1: กำจัดทุกโศกทั้งหลาย
0: และความสงสัยทั้งปวง
1: และความสงสัยทั้งปวง
0: แก่เหล่าเวนยสัตว
1: ์แก่เหล่าเวนยสัตว์
0: จวบจนวาระสุดท้าย
1: จวบจนวาระสุดท้าย
0: พระวรกายเสด็จดับขัน
1: พระวรกายเสด็จดับขัน
0: แม้วันปรินิพพานล่วงนานแล้ว
1: แม้วันปรินิพพานล่วงนานแล้ว
0: แต่พระคุณอันประเสริฐ
1: แต่พระคุณอันประเสริฐ
0: และอนุภาพอันเลิศ
1: และอนุภาพอันเลิศ
0: ของพระศาสดาพระองค์นั้น
1: ของพระศาสดาพระองค์นั้น
0: ยังคงแผ่ไพศาล
1: ยังคงแผ่ไพศาล
0: เพื่อกูลมนุษย์และเทวา
1: เพื่อกูลมนุษย์และเทวา
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมรำลึกถึง
1: ขอน้อมรำลึกถึง
0: พระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และขอสักการะบูชา
1: และขอสักการะบูชา
0: ด้วยวิสาขประทีป
1: ด้วยวิสาขประทีป
0: กระทำประทักษิณ
1: กระทำประทักษิณ
0: รอบพระมหาเจดีย
1: ์รอบพระมหาเจดีย์
0: อันมีพุทธปฏิมากร
1: อันมีพุทธปฏิมากร
0: เป็นตัวแทนของพระองค
1: ์เป็นตัวแทนของพระองค์
0: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าภาพทั้ง19คณะได้ลุกขึ้นยืนประจำแท่นเพื่อเตรียมจุดวิสาขประทีปโดยให้รอฟัง

สัญญาณคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยจุดประทีปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและสำหรับท่านสาธุชนก็ขอให้รอฟังสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นทางพิธีกรจะเรียนเทิญท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง19คณะและสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นซึ่งวันนี้เราทุกคนก็ได้ประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยการเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงใสๆบ้างซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในเป็นองค์พระใสๆบ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ตรึกนึกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นภาคเย็นนี้ก็ให้ลูกทุกคนให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายสบายต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่เหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้ว

ใสใสใจอยู่ชนิดกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจกันเรื่อยไปกระตรึกไปเรื่อยอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นวันวิสาขบูชานี่เราทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะจ๊ะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้มาบรรจบครบรอบกันอีกหนึ่งปีแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้นึกทบทวนประวัติของพระองค์ท่านตั้งแต่ประสูติตรัสรู้แล้วก็ดับขันธปรินิพพานตลอดชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมานั้นงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็เบื้องปลายเป็นบรมศาสดาของเราที่เราปีติและภาคภูมิใจในพระองค์ท่านเพราะกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่ามีมโนปนิธานที่ยิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งบารมี30ทัศบริบูรณ์ถึงเวลาก็ได้รับการอัญเชิญอารัธนาจากเทวดาหมื่นโลกธาตุพรหมทั้งหลายให้มาบังเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์และพระองค์ก็ได้พิจารณาปัญจมหาวิโลกนะสถานที่ที่พระองค์ควรจะไปบังเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงพุทธมารดาและเมื่อถึงเวลาสว่างลงก็ได้เข้าสู่พระครรภ์ของพุทธมารดาจนกระทั่งได้ประสูติออกมาในวันนี้ประสูติแล้วก็ทรงดำเนินใน79เปล่งอาสัพพิวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เป็นต้นการเวลาผ่านมาในทรงได้รับพระทานนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะและกัมพยากรแล้วมคติของพระองค์ท่านมีสองอย่างประการแรกก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและชีวิตของพระองค์ก็ดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่งได้ออกบวชบวชแล้วก็แสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประชาชนยกย่องกันทั้งเมืองเรียนจนหมดภูมิรู้ภูมิธรรมของครูบาอาจารย์แต่พระองค์ก็ยังไม่พบหนทางแห่งการบรรลุธรรมที่พระองค์ปรารถนาในสุดก็ต้องตัดสินพระทัยแสวงหาด้วยพระองค์เองและก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเมื่อพระองค์ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วก็จะไม่ลุกจากที่และใจท่านก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันณสถานที่ภายในเดียวกันแต่สถานที่ภายนอกนั้นแตกต่างกันไปสถานที่ภายนอกเราก็คงได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่สถานที่ภายในที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงพระองค์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งภายในที่คนไม่ค่อยได้กล่าวถึงซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุมโนปนิธานยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขแสนมหากัปศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยลูกทุกคนเป็นชาวพุทธต้องทำความรู้จักต้องให้ความสำคัญและมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราที่เราเป็นชาวพุทธก็จะต้องดำเนินรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นซึ่งก็จะมีผลก็คือท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารมีของเราตั้งแต่เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการเป็นชาลาภีบุคคลผู้มีฌานผู้มีใจตั้งมั่นอย่างดีแล้วเป็นโคตรภูบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เข้าถึงธรรมกายหน้าตักอย่างก็ห้าวานิดหน่อยและก็เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นไปตามลำดับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้หยุดใจนิ่งใจเฉยนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายตั้งแต่ตั้งมโนปนิธานที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอยู่ที่กลางทะเลท่ามกลางก็สั่งสมบุญบารมีมาตลอดจนกระทั่งเบื้องปลายในบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้อบรมพร่ำสอนจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานอย่างงดงามไม่มีศาสดาใดๆในโลกจะเทียบเท่ากับพระองค์ได้แม้เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีความปีติและภาคภูมิใจในการที่ลูกทุกคนได้เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเพศคฤหัสถ์และก็บรรพชิตความปีติและภาคภูมิใจนี้แหละจะนำมาเป็นความหวงแหนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติที่จะมาภายหลังแม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ให้ดีเราจะทราบซึ่งท่านยิ่งขึ้นถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะความทราบซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะกราบบูชาวิสาขประทีปหรือเวียนประทักษิณความรู้สึกของเราจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เรายังไม่ค่อยจะเข้าใจถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นและถ้าหยุดถูกส่วนจนกระทั่งเข้าถึงดวง

ใสมีความสุขความบริสุทธิ์ก็จะยิ่งเพิ่มความปีติและภาคภูมิใจในการเป็นชาวพุทธยิ่งขึ้นกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละความซาบซึ้งจะเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มชีวิตจิตวิญญาณจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกยังหลานให้รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเราก็จะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเพื่อนำไปสู่ความสุขและความปลื้มปิติและภาคภูมิใจดังกล่าวให้ลูกทุกคนก็ค่อยๆประคับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: พลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังบันทามิสัพพโสแต่ทลธาสุขิตาวิรุณหปุดสาสันเดอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวทีภวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจอธิษฐานจิตกันในรูปนะโดยนึกถึงบุญที่เราได้เวียนประทักษิณตรึกระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะให้ทำใจใสใสให้นิ่งนิ่งกันให้ดีทุกคนนะจ๊ะ
2: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภากนมการังกะโรมาเซ

0: ุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: 18ประการ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
1: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: เป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศ
0: ั
1: ตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู้

0: เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตู
1: ปริหารันตู
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: ิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความ
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: ตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโต

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ทุกท่านเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปรามานตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัต

0: ตนะอุบาสิกาจันคนนกยูงได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเชิญคณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกัน

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: สหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวด

มื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายนะไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตาม

คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วและอีกสักครู่หลวงพ่อจะได้จุดไฟฤกษ์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญสาธุชน

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาทา

0: อัจฉายัง
1: อัจฉายัง
0: วิสาขปุณณมี
1: วิสาขปุณณมี
0: สัมปัตตา
1: สัมปัตตา
0: วิสาขะ

0: วิสาขปุณณมิยัง
1: วิสาขปุณณมิยัง
0: ชาโตเจวะ
1: ชาโตเจวะ
0: อันติมะชาติยา
1: อันติมะชาติยา
0: อภิสัมพุทโธ
1: อภิสัมพุทโธ
0: สัมโพธิญาณัง
1: สัมโพธิญาณัง
0: ปรินิพุตโตจา
1: ปรินิพุตโตจา
0: ตัมมะยัง
1: ตัมมะยัง
0: อนุสริมหา
1: อนุสริมหา
0: ภควันตัง
1: ภควันตัง
0: สากิยะ

0: นิถังคตมานะโส
1: นิถังคตมานะโส
0: มหาภินิขมะนัง
1: มหาภินิขมะนัง
0: อภินิขมิตวา
1: อภินิขมิตวา
0: เนรัญชราติเร
1: เนรัญชราติเร

0: วิสาขปฏิเปหิ
1: วิสาขปฏิเปหิ
0: อภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: ตัสสะภะคะวะโต
1: ตัสสะภะคะวะโต
0: สักขิภูตัสสะ
1: สักขิภูตัสสะ

0: วันคล้ายวันที่
1: พระบรมศาสดา
0: พระบรมศาสดา
1: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ได้ประสูติ
0: ได้ประสูติ
1: ตรัสรู้
0: ตรัสรู
1: ้และปรินิพพาน
0: และปรินิพพาน
1: ในการแห่งวิสาขมาส
0: ในการแห่งวิสาขมาส
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
0: ผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
1: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
0: ผู้บังเกิดในสากยะตระกูล
1: ประสูติด้วยรูปกาย
0: ประสูติด้วยรูปกาย
1: ทรงสมบูรณ์ด้วย
0: ทรงสมบูรณ์ด้วย
1: ลักษณะมหาบุรุษ
0: ลักษณะมหาบุรุษ
1: ครบถ้วน32ประการ
0: ครบถ้วน32ประการ
1: ในลัมมณียสถาน
0: ในรัมมณียสถาน
1: ณอุทยานลุมพินีวัน
0: ณอุทยานลุมพินีวัน
1: ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย
0: ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัย
1: ได้มีพระทัยแน่วแน
0: ่ได้มีพระทัยแน่วแน
1: ่แล้วถางทางไปพระนิพพาน
0: แผ้วถางทางไปพระนิพพาน
1: เสด็จออกมหาพิเนสกรม
0: เสด็จออกมหาพิเนส

0: พรหม
1: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
0: ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
1: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
0: ด้วยธรรมกายอันประเสริฐ
1: ในขอบเขตพระศรีมหาโพธ
0: ิ์ในขอบเขตพระศรีมหาโพธ
1: ิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
0: ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
1: เป็นศาสดาเอกของโลก
0: เป็นศาสดาเอกของโลก
1: ทรงแสดงอมตะธรรม
0: ทรงแสดงอมตะธรรม
1: กำจัดทุกโศกทั้งหลาย
0: กำจัดทุกโศกทั้งหลาย
1: และความสงสัยทั้งปวง
0: และความสงสัยทั้งปวง
1: แก่เหล่าเวนยศาสตร
0: ์แก่เหล่าเวนยศาสตร์
1: จวบจนวาระสุดท้าย
0: จวบจนวาระสุดท้าย
1: พระวรกายเสด็จดับขัน
0: พระวรกายเสด็จดับขัน
1: แม้วันปรินิพพานล่วงนานแล้ว
0: แม้วันปรินิพพานล่วงนานแล้ว
1: แต่พระคุณอันประเสริฐ
0: แต่พระคุณอันประเสริฐ
1: และอนุภาพอันเลิศ
0: และอนุภาพอันเลิศ
1: ของพระศาสดาพระองค์นั้น
0: ของพระศาสดาพระองค์นั้น
1: ยังคงแผ่ไพศาล
0: ยังคงแผ่ไพศาล
1: เกื้อกูลมนุษย์และเทวา
0: เกื้อกูลมนุษย์และเทวา
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมรำลึกถึง
0: ขอน้อมรำลึกถึง
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: พระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และขอสักการะบูชา
0: และขอสักการะบูชา
1: ด้วยวิสาขะประที
0: ด้วยวิสาขะประที
1: ประธรรมประทักษิณ
0: ประธรรมประทักษิณ
1: รอบพระมหาเจดีย
0: ์รอบพระมหาเจดีย์อ
1: ันมีพุทธปฏิมากร
0: อันมีพุทธปฏิมากร
1: เป็นตัวแทนของพระองค
0: ์เป็นตัวแทนของพระองค์
1: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ทรงสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าภาพทั้ง19คณะได้ลุกขึ้นยืนประจำแท่นเพื่อเตรียมจุดวิสาขประทีปโดยให้รอฟังสัญญาณคล้องเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นจึงค่อยจุดประทีปโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและสำหรับท่านสาธุชนก็ขอให้รอฟังสัญญาณเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสียงคล้องดังขึ้นทางพิธีกรจะเรียนเทิญท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง19คณะและสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็น

ซึ่งวันนี้เราทุกคนก็ได้ประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในโดยการเจริญพุทธานุสติระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดวงใสๆบ้างซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในเป็นองค์พระใสๆบ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ตรึกนึกอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นภาคเย็นนี้ให้ลูกทุกคนให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาๆสบายๆต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรากลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่เหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นประคองใจกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจกันเรื่อยไปแล้วก็ตรึกไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆวันวิสาขบูชานี่เราทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะจ๊ะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้มาบรรจบครบรอบกันอีกหนึ่งปีแล้วก็จะได้ถือโอกาสนี้นึกทบทวนประวัติของพระองค์ท่านตั้งแต่ประสูติตรัสรู้แล้วก็ดับขันธปรินิพพานตลอดชีวิตของพระองค์ที่ผ่านมานั้นงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็เบื้องปลายเป็นบรมศาสดาของเราที่เราปีติและภาคภูมิใจในพระองค์ท่านเพราะกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่ามีมโนปนิธานที่ยิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนา

คตเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งบารมี30ทัศบริบูรณ์ถึงเวลาก็ได้รับการอัญเชิญอารัธนาจากเทวดาหมื่นโลกธาตุพรหมทั้งหลายให้มาบังเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์และพระองค์ก็ได้พิจารณาปัญจมหาวิโลกนะสถานที่ที่พระองค์ควรจะไปบังเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงพุทธมารดาและเมื่อถึงเวลาสว่างพระองค์ก็ได้เข้าสู่พระครรภ์ของพุทธมารดาจนกระทั่งได้ประสูติออกมาในวันนี้ประสูติแล้วก็ทรงดำเนินในเจ็ดก้าวเปล่งอาสัพพิวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์เป็นต้นการเวลาผ่านมาเมื่อทรงได้รับประทานนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะและกรรมพยากรแล้วมคติของพระองค์ท่านมีสองอย่างประการแรกก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและชีวิตของพระองค์ก็ดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่งได้ออกบวชบวชแล้วก็แสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประชาชนยกย่องกันทั้งเมืองเรียนจนหมดภูมิรู้ภูมิธรรมของครูบาอาจารย์แต่พระองค์ก็ยังไม่พบหนทางแห่งการบรรลุธรรมที่พระองค์ปรารถนาในสุดก็ต้องตัดสินพระทัยแสวงหาเดี๋ยวพระองค์เองและก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเมื่อพระองค์ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วก็จะไม่ลุกจากที่และใจท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ถูกส่วนบารมี30ทัศน์ของพระองค์ท่านก็ได้ช่องในสุดก็ดำเนินจิตของพระองค์เข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในจนกระทั่งได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้อบรมสั่งสอนประธานุวาสในพระสาวกทั้งหลายมีท่านปัญจภัคคีย์เป็นต้นเรื่อยมาตามลำดับ45พรรษาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันณสถานที่ภายในเดียวกันแต่สถานที่ภายนอกนั้นแตกต่างกันไปสถานที่ภายนอกเราก็คงได้เรียนรู้กันไปแล้วแต่สถานที่ภายในที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาระลึกนึกถึงพระองค์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งภายในที่คนไม่ค่อยได้กล่าวถึงซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุมโนปนิธานยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขแสนมหากับศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยลูกทุกคนเป็นชาวพุทธต้องทำ

จักต้องให้ความสำคัญและมองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งตรงนี้ให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราที่เราเป็นชาวพุทธก็จะต้องดำเนินรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นซึ่งก็จะมีผลก็คือท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นตามกำลังแห่งบารมีของเราตั้งแต่เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการเป็นชาลาภีบุคคลผู้มีฌานผู้มีใจตั้งมั่นอย่างดีแล้วเป็นโคตรภูบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เข้าถึงธรรมกายหน้าตักยานก็ห้าวานิดหน่อยและก็เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีกระทั่งบรรลุอรหัตผลเป็นไปตามลำดับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้หยุดใจนิ่งใจเฉยนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นบุคคลอันเลิศบุคคลอันประเสริฐที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายตั้งแต่ตั้งมโนปณิธานที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแต่อนาคตอยู่ที่กลางทะเลท่ามกลางก็สั่งสมบุญบารมีมาตลอดจนกระทั่งเบื้องปลายในบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณได้อบรมพร่ำสอนจนกระทั่งดับขันธปรินิพพานอย่างงดงามไม่มีศาสดาใดๆในโลกจะเทียบเท่ากับพระองค์ได้แม้เพียงนิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีความปีติและภาคภูมิใจในการที่ลูกทุกคนได้เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเพศคฤหัสถ์และก็บรรพชิตความปีติและภาคภูมิใจนี้แหละจะนำมาเป็นความหวงแหนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกต่อไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติที่จะมาภายหลังแม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องหวงแหนและรักษาเอาไว้ให้ดีเราจะทราบถึงท่านยิ่งขึ้นถ้าใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอความทราบซึ้งมาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะกราบบูชาวิสาขประทีปหรือเวียนประทักษิณความรู้สึกของเราจะแตกต่างจากทุกครั้งที่เรายังไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นและถ้าหยุดถูกส่วนจนกระทั่งเข้าถึงดวงใสมีความสุขความบริสุทธิ์ก็จะยิ่งเพิ่มความปีติและภาคภูมิใจในการเป็นชาวพุทธยิ่งขึ้นกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนั่นแหละความซาบซึ้งจะเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มชีวิตจิตวิญญาณจะถูกถ่ายทอดไปยังลูกยังหลานให้รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเราก็จะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเพื่อนำไปสู่ความสุขและความปลื้มปิติและภาคภูมิใจดังกล่าวให้ลูกทุกคนก็ค่อยๆประคับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆตรึกนึกถึงดวงใสใจ

ใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อรหันตานัญจะเตเจนรักขังบันทามิสัพพโสเตทลัตถาสุขิตาปิรณหพุทธสาสันเดอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจอธิษฐานจิตกันนะลูกนะโดยนึกถึงบุญที่เราได้เวียนประทักษิณตรึกระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะให้ทำใจใสๆให้นิ่งๆกันให้ดีทุกคนนะจ๊ะ
2: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: ใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: 18ประการ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
0: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามมาคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม
1: ข
0: อให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์
0: ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: วเมื่อเป็นเช่นนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณ
1: เ
0: ป็นเครื่องรู
1: ้
0: เฉพาะตน

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตู
1: ปริหารันตู
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

0: ผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

0: ตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปรามานตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยไม่รู้จักร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเชิญคณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกัน

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีห์เมื่อทรงอุบัติในโลก

ราธนาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอกราบอาราธนาครับ

อีกสักครู่จะเป็นการฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครบ 8,415 ล้านจบในช่วงนี้ขอกราบอาราธนานะครับพระอาจารย์ได้นั่งประจำที่ขอเรียนเชิญสาธุชนนะครับ

ตอนนี้กิจกรรมอย่างอื่นเราจะหยุดไว้ก่อนนะครับทางการปิดแผ่นทองนะครับองค์พระธรรมกายและก็หลวงปู่ก็ในช่วงนี้หยุดก่อนนะครับเพื่อจะเข้าสู่พิธีกรรมนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับซึ่งในช่วงแรกพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับท่านก็จะเป็นประธานจุดประทีปก่อนนะครับจากนั้นก็เราก็จะได้ร่วมกันฉลองชัยนะครับก็ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์นะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้จุดประทีปเอกเพื่อเป็นการเริ่มต้นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับครบ 8,415 ล้านจบนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็เป็นบทที่เราได้สวดกันมาทุกวันนะครับก็เป้าหมายของเราจะต้องไปถึงหมื่นล้านจบแรกให้ได้นะครับก็จดสวดด้วยความปลื้มนะครับแล้วก็ส่งยอดกันมาทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาฉลองชัยชิตตังเมกันนะครับ

ขณะนี้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้มายังศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับกราบอาราธนาคณะสงฆ์เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

ทบทวนโอวาทวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ

0: โพธิญาณเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารซึ่งพระองค์มีบารมีที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วครั้นประสูติก็ถึงพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและในทันทีที่ประสูติก็ทรงพระดำเนินไปได้7 ก้าวทุกย่างก้าวก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับจากนั้นได้ทรงเปล่งอภิสวะได้ทรงเปล่งอภิสวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว
1: สาธุ
0: ครั้นเมื่อเจริญวัยก็เป็นผู้เลิศกว่าใครๆในโลกทรงมีพระปัญญาสว่างไสวสามารถสำเร็จความรู้ในศิลปศาสตร์18ประการภายใน7 วันและต่อมาเมื่อทรงเห็นภัยในวัฏสงสารก็ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างกลั่นกล้าจนกระทั่งได้ตรัสรู้ณภายใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธ
1: ิ์สาธุ
0: ในวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงมีพระทัยตั้งมั่นใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระองค์ยามต้นเข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติผลหลังได้ยามสองเข้าถึงธรรมยามสองเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีบรรลุจุตูปปาตญาณรู้แจ้งเห็นแจ้งการเกิดดับและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายยามสุดท้ายบรรลุอสวัคคายานสามารถกำจัดกิเลสอสวะหมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพร้อมกับได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: ต่อมาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตลอด45 พรรษาทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดสรรพสัตว์ทรงแสดงธรรมพร้อมอรรถะและพยัญชนะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจวบจนวาระสุดท้ายก็ได้ปลงอายุสังขารได้ประทานปัจฉิมโอวาทเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
1: สาธุ
0: จากนั้นก็ทรงเข้ามหาสมาบัติไม่ซ้ำมหาสมาบัติแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเข้าสู่อายตนะนิพพานกายภายนอกทรงประสูติณสถานที่1ตรัสรู้ที่1และปรินิพพานอีกที่1แต่ในแง่การปฏิบัติภายในประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอยู่ที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพระองค์ท่าน
1: สาธุ
0: ดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นทางไปของพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าพระอรหันต์เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกๆคนในโลกที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้น วันนี้

0: นี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้นเราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: เรามีบุญมากที่ได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้แค่วันเดียวเราระลึกนึกถึงบุญได้สามอย่างประสูติตรัสรู้ปรินิพพานการแสวงบุญตามรอยสังเวชนียสถานที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียวแต่ไปถึงทุกแห่งเส้นทางประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในคืนวันเพ็ญวันวิสาขบูชาวันพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ในวันเพ็ญวันวิสาขบูชาศูนย์กลางกายก็สว่างด้วยแสงธรรมที่เกิดจากบทสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มปิติเพราะเราไปถึงเป้า 8,415 ล้านจบได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: และวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงได้ดังขึ้น80ครั้ง
1: สาธุ
0: ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้

0: วันวิสาขาบูชาเป็นวันอะไรจ๊ะ
1: วันพระสูตรทัตตรูปปรินิพพาน
0: ของใคร
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อืมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาได้แต่ละพระองค์เนี่ยเราต้องสร้างบารมีกันมายาวนานสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเป็นนับพบเจ้าชาติไม่ถ้วนนี่กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะเพราะนั้นทำมาจากบทนี้จึงเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นใช่ป่ะจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเพราะฉะนั้นเวลาสวดธรรมจักรกันนี่นะจ๊ะต้องสวดกันอย่างจริงๆด้วยใจจริงนี่นะและระลึกนึกถึงธรรมบทนี้ให้ดีเพราะนั้นไม่ธรรมดาเลยเราจะได้ปลื้มใจว่าชาตินี้เราได้สวดธรรมจักรกันไปเท่านั้นตอนนี้จบน่าปลื้มไหม
1: ปลื้ม
0: ถ้าไม่ปลื้มก็สวดต่อไปสวดกันไปนี่ว่ากันเป็นชาติเลยนี่นะจ๊ะเวลาเราระลึกชาติย้อนหลังกลับไปก็จะได้ดูว่าชาติที่แล้วเราสวดได้กี่ล้านจบชาตินี้เราจะเอาสักเท่าไหร่นะฮะถ้าสวดได้ปีละพันล้านจบร้อยปีก็แสนล้านจบโอ้นี่จ้ะคิดดูจ้ะเพราะฉะนั้นสวดกันให้จริงๆนะจ๊ะสวดระลึกถึงธรรมบทนี้เนี่ยว่าท่านได้กล่าวไว้เรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องรู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่สวดมานะแล้วอย่าลืมภาวนาว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาต้องทั้งกินทั้งทาจะรักษาไข้ใจหายได้ไข้ใจที่เกิดจากกิเลสนี่นะจ๊ะเพราะมนุษย์เรานี้มีทั้งกายและไข้ใจจึงต้องใช้ธรรมโอสถรักษาไข้ใจและก็ต้องมีอริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวพอมีอริยทรัพย์โลกิยทรัพย์ก็จะตามมาเองทดลองดูสิจ๊ะลองหาอริยทรัพย์ภายในและเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโลกิยทรัพย์ภายนอกทนไม่ไหวโอ้ตามหาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยนี่จ๊ะสำคัญนะต้องมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในจะเป็นแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีทั้งนอกทั้งในวิมานจะได้สว่างไสวเพราะเวลาบุญส่งผลแล้วอานิสงส์นี่ไม่ใช่แค่ตามมีชีวิตอยู่นะจ๊ะละโลกไปแล้วยังต้องส่งผลต่ออีกตามมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูเวลาบุญส่งผลเวลาโลกไปแล้วนี่ไปดูกันที่อริยสัพนี่นะดูที่วิมานของเรามีทรัพย์เยอะไหมถ้าไม่มีรีบเรามาเกิดใหม่ฮะนี่เนาะแล้วบุญก็จะได้ส่งผลในชาติต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งบารมีและกรรมนี้เยอะๆนะจ๊ะ

0: โอวาทบทส่งท้ายเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,415 ล้านจบให้ตั้งใจกันให้ดีสวดธรรมจักรมีความสำคัญมากนะบุญเกิดขึ้นทุกอัคระเลยไม่ใช่แค่บอสระอุยอหญิงตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆในทุกอัคระที่เกิดจากการสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใส
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกันให้ดีนะสวดให้ถูกหลักวิชาสวดด้วยความปลื้มมีความสุขความบริสุทธิ์มีจิตเกษมที่สุดถ้าทุกๆคนพร้อมก็ลุยเลย
1: สาธุ

0: ้าต่อไปที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,495 ล้านจบ
1: สาธุ
0: ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่ง

0: ทุ
1: สุดท้ายนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญ
0: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจานะ
1: สาธุ
0: ไล่กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุครับการฉลองชัยนะครับบทธรรมจักรกับปวนาสูตรนะครับ 8,415 ล้านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป้าต่อไปของเราวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,495 ล้านจบนะครับก็สวดกันด้วยความปลื้มแล้วก็ขยายเครือข่ายในการสวดแล้วก็ส่งยอดแล้วมาฉลองชัยกันนะครับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะอิ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คลายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่

ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดียวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อย

บาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมนุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิ้ว

วรทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะว่าสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไร

็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำ

ชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้าง

บารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศลงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: อาสา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: งำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่ง

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ